0: เป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคลาเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผมหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
1: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ์
2: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้ามาหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหาหรือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
1: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
4: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์รวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
5: รมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
6: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดคนก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้คณะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
3: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อบนถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
5: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้และผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธินางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย ขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @ssothaiหรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทั้งนี้สื่อรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโก แต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบัสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
5: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
3: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน20%หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13-9แรกหมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่พูเก้าลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13-8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อิเดเมซึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอิเดเมซึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี2570ถึง2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่ง เพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3อันเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร88เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 สูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04
12: 1 นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อต
3: นอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
15: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ
18: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่4วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอนสอนศิษย์ของเขาเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การผจญ

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธตรงกับวันที่7ตุลาคมพระศาสนาจักรระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับลูกประคำและบอกให้เราสวดลูกประคำเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำศักดิ์สิทธิ์เราสวดลูกประคำรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาเรียมีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่าลูกประคำเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันตะปาปาหลายองค์ขอให้เราสวดสายพระคำในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดรูปคำตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัจจบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดรูปคำทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างๆบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลติเตียนนักบุญเปโตรเพราะนักบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านท่านก็ทำเป็นถือกฎนักบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยเพราะเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

ไกลไกลไกลสิและ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชน
1: จากชุมชนจากชุมชน

อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงขอเชิญร่วมฉลองวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 น.ที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม

คมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11:00 น.และเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 น.อาสนวิหารอัครเทวดามีแค่เอาทะแร่ประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 น.มิสาเอกกังวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 น.มิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแค่เอาทะแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนต์ก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 น.มิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาทชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 น.มิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอำนวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธตรงกับวันที่7ตุลาคมพระศาสนาจักรได้ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับลูกประคำและบอกให้เราสวดลูกประคำเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันนิบาตคลีเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำศักดิ์สิทธิ์เราสวดลูกประคำรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาเรียมีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่าลูกประคำเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันตะปาปาหลายองค์ขอให้เราสวดสายประคำในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดรูปประคำตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัจจบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดรูปคำทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างๆบทอันที่หนึ่งนักบุญปาโลติเตียนนักบุญเปโตรเพราะนักบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านท่านก็ทำเป็นถือกฎนักบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยพอเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันๆนะครับเจอกันวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่6นะครับไม่ใช่ฮะวันพุธที่7นะครับตุลาคม2569นะครับพบกับผมไก่วุฒิไกรทองต่างพร้อมกับบทเพลงสตริงเก่าๆให้คุณได้ย้อนรอยย้อนอดีตไปด้วยกันที่นี่ตรงนี้นะครับ FM 104.5 วิทยุมิตรสังทารแห่งแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8นาฬิกาถึง10นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับสำหรับคุณที่ต้องการย้อนวันเวลาผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆแบบนี้ก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับวันนี้เราเปิดรายการด้วยคุณนิโคเชริโอนะฮะคุณนิโคนี่เป็นศิลปินชาวคาทอลิกด้วยนะฮะกับเพลงบุษบาเป็นเพลงแรกที่นำมาฝากกันทำการแสงแดดที่แผดจ้าและก็ลมหนาวที่โชยมานะครับแต่เขาบอกว่าวันที่9จะมีพายุนะครับติดตามรับฟังข่าวคราวจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ดีๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวแดดหลายๆท่านอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ0619640999นะครับบทเพลงที่คุณอยากจะฟังเพลงสตริงยุค708090ปี2000อะไรต่างๆนานานะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับหรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้เลยและก็ขอสวัสดีท่านที่ฟังออนไลน์อยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับทักทายคุณยายลำดวนคุณยายจอมใจบ้านโคกสะอาด FC แฟนบันแท้ของเราพนักท่านสวหมู่6หมู่1ทุกหมู่นะฮะหมู่9คงไม่ฟังเนาะหมู่9ท่าแร่ไม่เอาเนาะและก็ขอสวัสดีไปยัง FC ทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะฟังที่ไหนก็ขอส่งมอบความสุขความปรารถนาดีไปให้และก็ขอทักทายพิเศษสำหรับพิธีกรภาคสนามของเรานะครับอาต้อยพี่ปิ๊กปาตุนะฮะช่างเชษน้องว่านไฟท่านผอ.ดาวิดพุทธิสัยพี่แอะอดุลตระกูลมาและก็ทุกท่านนะครับที่ช่วยรับฟังและก็ช่วยแจ้งผลการฟังของคลื่นของเราให้ได้รับทราบนะครับว่าแต่ละวันคลื่นของเราชัดเจนดีหรือเปล่านะครับมีความสุขกันอย่างมากมายครับในการทำหน้าที่ของคุณขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแต่ถ้ามีปัญหามีอุปสรรคต่างๆนานาก็ขอให้ได้รับการคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับการเดินทางด้วยนะครับถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและก็ปลอดภัยกันนะครับมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางขับรถขับราอย่าใจร้อนอย่าโมโหง่ายอย่าโมโหเร็วนะครับรวมสร้างสรรค์รายการโดยผู้ใจดีของเราเช่นเคยนะครับร้านที่บุญชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอบุญศักดิ์บุญดีดวงและก็เจลิมท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ตระอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่ครับเล็กคุณสิทธิชัยนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์ผิวรธรรมนะครับพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่และวรวุฒิโลงศพผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนร่วมสร้างสรรค์รายการครับ

จากศิลปินแกรมมี่นะครับรักแล้วรักเลยจากคุณใหม่เจริญปุระและก็เพลงนี้เพลงคู่นะครับคุณปั่นไพบูลย์กีดเขียวแก้วและก็คุณมาริวันจิมิน่ากับเพลงเล็กๆน้อยๆนำมาฝากกันสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับกับเวลาตอนนี้ 8:22 นะครับเดี๋ยวจบจากเพลงวาย2เพลงผมจะใช้นี่ให้เมื่อวานนะครับรู้สึกว่ามีเพลงค้างไว้เยอะเหลือเกินนะฮะส่วนเพลงในวันนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอใช้นี่เมื่อวานก่อนนะครับตุเสรีพัฒน์ก็ทักมาแล้วพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์ก็ทักเข้ามาเหมือนกันนะครับและก็คนสวยนะครับพนันที่คงขอฟังเพลงรักหนอรักของคุณต้อมเรนโบว์นะครับคุณน้ำฝนจากบ้านท่านะครับลาจากเธอนะครับเรนโบว์เหมือนกันนะครับคนไทโซ่ขอฟังเพลงอ้อล้อนะฮะของซูซูแล้วก็น้องอ่อนจากบุญมาดังเม็ดทรายของคุณสุชาติชวังครูนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเปิดเพลงไวให้แล้วก็ใช้นี่กันก่อนนะครับเริ่มจากเพลงนี้พี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์นะครับชื่อเพลงปาก

คล้ายๆกันนะครับทั้งเพลงปากคนและก็เพลงเจาะแจ๊ะของพี่มืดไข่มุกจากวงพลอยนี่ครับอยู่ในสังคมมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะฮะเราจะต้องเจอคนประเภทนี้อยู่บ้างนะครับก็อย่าไปคิดอะไรมากนะฮะคนพูดไม่จริงคนพูดเรื่อยเปื่อยเหมือนเด็กเลี้ยงแกะแบบนี้สักวันหนึ่งสิ่งที่เขาทำมันก็จะย้อนเข้าหาตัวของเขาเองนะครับเราก็อย่าไปถือสาอะไรมากมายครับนิ่งไว้ดีที่สุดแต่นาฬิกา30นาทีนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เชิญร่วมฉลองบ้านเนรฟาติมาท่าแร่นะครับพร้อมกับพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่นะครับสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดนะครับมิสซาเริ่มในเวลา10นาฬิกานะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทีนี้เป็นโอกาสสุดพิเศษนะครับเราจะได้พระสงฆ์ใหม่นะครับของอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเรานะครับพร้อมกับการฉลองบ้านเนรฟาติมาท่าแร่นะครับขอบคุณนะครับสำหรับบรรดาสปอนเซอร์ของเรานะครับร้านวิบูลชัยคอนกรีตเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพูนศักดิ์พูดดีด้วยแล้วก็เจลิมต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายรับวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับขอบคุณนะครับท่านนายกเทพกรสมุยพิทักษ์และก็คุณนาเรือนแห่งอ้าไก่สดท่าแร่นะครับนึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อ้าไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆมากมายหลากหลายอย่างนะครับใหม่สดเสมอในทุกๆวันและท่านที่มีงานมีการนะครับอยากจะใช้สินค้าของร้านของเราไปใช้ก่อนโดยเฉพาะงานขาวดำนะครับไปรับมาใช้ก่อนแล้วค่อยคุยกันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056นะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาที่อาไก่สดท่าแร่ครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามสุขภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคเท่าแรกเราเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณนะครับโอเคคอนกรีตท่าแร่โดยคุณเอกเรนพงพิษนะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเทไว้ทุกที่นะครับต้องโอเคคอนกรีตท่าแร่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้ที่0864441924ครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเศษเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเขาเจ้าเดิมนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดๆเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพนะครับสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165นะครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลาร์พัทจำกัดคุณโอธนพัทพีรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนาก็มีนะครับสนใจติดต่อได้ที่0815369695ครับขอบคุณนะครับสำหรับร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่โดยพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่สีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับเรามีหมอนวดนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคุณนะครับโดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพนะครับถนนใหญ่ฟังเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแร่นะครับหมายเลขโทรศัพท์0654012028ครับ
และวรวุฒิโรงศพท่าแรกโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิแสงผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสต์นะครับงานฝีมือประณีตสวยงามตามหลักศาสนาแนวราคาย่อมเยานะครับเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูถนนคนทำดาวข้างซอย 7-11 นะครับตรงไปเรื่อยๆจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0872199503วรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับพร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตนะครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับคิดถึงหวานๆนะครับผมขออนุญาตใช้นี่เมื่อวานกันก่อนนะครับผลงานของคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะครับอยากหยุดเวลาที่คุณตุ๊กตาจากธาตุดุมขอเข้ามาแล้วก็ต่อด้วยน้ำผึ้งหรือยาพิษวงผู้หญิงจากน้องหญิงเชียงเครือครับ

รากฏกายให้กับวงการเพลงเมืองไทยในยุคนั้นได้ดีเหลือเกินนะครับดังมากๆเลยนะครับกับเพลงนี้น้ำผึ้งหรือยาพิษนะครับสมาชิกในวงก็เป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยมือกีตาร์นี่สุดยอดนะครับคุณรสสุคนจัดได้ว่าเป็นมือกีตาร์ระดับเทพคนหนึ่งของวงการเพลงเมืองไทยของเราในยุคนั้นนะครับจากน้องหญิงเชียงเครือเวลาตอนนี้ 8:43 นนะครับเมื่อวานผมค้างเพลงของปัตตุเสรีพัฒน์แล้วก็พี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์ด้วยนะฮะเปิดเพลงนี้กับคุณป้าผู้ใจดีนะครับพิเศษสุดสำหรับป้าต้อยป้ากระหนึ่งนิดนะฮะป้าโลวัดป่าป้าอุ้ยปราณีดาวประดับใจคุณดอนสอนระเบียบครับ

ี่เป็นผลงานชุดแรกของเรนโบว์นะครับหลังจากที่แยกย้ายมาจากวงอินเทนินนะครับกับอัลบั้มช้ำเพื่อรักและก็เพลงนี้คือเพลงลาจากเธอนะครับจากคุณน้ำฝนบรรทัดส่งเข้ามานะครับแล้วก็มีเพลงสักขีแม่ปิงอัลบั้มรวมดาวนะครับเสียงร้องของพี่แซมซิกเซนและก็คุณโอทวินันคงครานนะครับพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับพร้อมกับเพลงนางโลมของคุณดอนสอนระเบียบนะครับจากป้าตุเสรีพัฒน์นะครับขอบคุณนะครับป้าต้อยนะครับอยากฟังเพลงว้าเวหรือเพลงว่างเปล่านะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับป้าต้อยครับคุณอุ้มจากดงชนขอฟังเพลงสิ้นเยื่อขาดใยเวอร์ชันของคุณเอ๋พัชราแวงวันนะครับคนสวยหลังตลาดเก่าท่าแร่จะเก็บไว้เพื่อเธอของคุณปาร์ควงเจกันนะครับสุดสวยจากหนองบัวทองขอฟังเพลงบทห่วงของคุณตั๊กสิริพรนะครับคุณหนูเล็กนะครับขอฟังเพลงไม่อาจจะลืมของหนุ่มเสกนะครับแล้วก็คุณบอยอากาศอำนวยเศษดาวของคุณเสือธนพลอิทธิฤทธิ์นะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับกับรายการคิดถึงวันรายการที่จะนำคุณย้อนรอยย้อนอดีตไปด้วยกันที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับโดยการสนับสนุนจากวิบูลชัยคนติดท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอบุญศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอ้าไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เสียเล็กคุณสิทธิชัยนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานคุณโอธนพัฒน์ผิวรธรรมนะครับบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดพี่หมวยคุณพองศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่และผู้ช่วยวรวุฒิอิทธิเสนแห่งวรวุฒิโลงศพท่าแร่นะครับเราจะปิดเบรกกับผลงานเพลงของคุณสุชาติชวางกูลนะครับคุณอ่อนจากบุญมาศกับบทเพลงนี้ดั่งเม็ดทรายนะครับจากนั้นพักสักครู่ชั่วโมงหน้าฟังกันต่อในช่วงที่2ครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธตรงกับวันที่7ตุลาคมพระศาสนาจักรระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับลูกประคำและบอกให้เราสวดลูกประคำเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำศักดิ์สิทธิ์เราสวดลูกประคำรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาเรียมีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่าลูกประคำเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันตะปาปาหลายองค์ขอให้เราสวดสายประคำในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดรูปประคำตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัจจบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดอุปคัมภีร์ทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างๆบทอ่านที่หนึ่งนักบุญปาโลติดเตียนนักบุญเปโตรเพราะนักบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านท่านก็ทำเป็นถือกฎนักบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยเพราะเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์
2: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2เลยครับกับพี่ถึงวันๆในช่วงของเพลงสหประชาชาตินะครับวันนี้เป็นเพลงฝรั่งนะครับหลังจากเมื่อวานเป็นเพลงจีนนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับCéline Dionนะครับกับผลงานเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องไททานิคที่หลายๆท่านคุ้นเคยกันแล้วก็รู้จักกันดีนะครับMy Heart Will Go On จากประตูเสรีพัฒน์ทองตังนะครับส่งเพลงนี้เข้ามาแล้วก็เพลงนี้นะครับศิลปินระดับโลกอีกหนึ่งท่านมาไรแคร์รี่นะครับกับเพลง Without You นะครับให้กับพี่ยุ้ยแก๊งเบบี้ร็อกในตำนานฟังกับเพื่อนอ้อกระป๋องบุบเป็นพิเศษนะครับกับเวลาตอนนี้9นาฬิกา14นาทีนะครับคิดถึงวันๆช่วงโมงที่2รับใช้คุณยังอยู่กับผมไก่พุทธกายทองตังพร้อมกับวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับอะไก่สดท่าแร่ตอรอโอเคท่าแร่โอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับเล็กเนื้อสดบ้านดำชิงบานบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดนะครับร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่และวรวุฒิโรงศพท่าแร่ยังอยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังคงให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรานะครับและก็อย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เชิญร่วมฉลองบ้านเนรแม่พระฟาติมาท่าแร่และก็โอกาสบวชพระสงฆ์ใหม่นะครับสังฆนุกรยอดสิทธิศักดิ์บุญเลิศมิสาเริ่มในเวลา10นาฬิกานะครับประธานในพิธีก็ได้แก่พระคุณเจ้าวีระเดชใจเสรีนะครับงานใหญ่ประจำปีของมิสังเราในรอบนี้ในปีนี้วันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ครับคนสวยพันนานิคมนะครับรักหนอรักเรนโบว์

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกอต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์พงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
2: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ยุทธนากรีบเมฆนะครับศิลปินจาก RS Promotion นะครับกับเพลงนี้ดวงใจไร้เธอนะครับพิเศษสุดสำหรับเฮียชาญคุณชาญชัยพงษ์ชีวกุลนะครับและก็ฝากไปลงที่ร้านเสริมสวยพี่จีด้วยนะครับแฟนของอาจารย์จรวดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับกับเวลาตอนนี้ก็นาฬิกา31นาทีคิดถึงวันวานชั่วโมงที่2รับใช้คุณยังอยู่กับผมแก่พุทธิกรายทองตังนะครับเมื่อกี้เปิดไปมีเพลงอะไรบ้างนะครับก็มีเพลงรักหนอรักนะครับผลงานของพี่ต้อมเรนโบว์นะครับต้นฉบับเป็นของคุณชายรักเทียบเทียมนะครับส่งเข้ามาจากคนสวยพันนานิคมและก็มีนะครับว้าเวของคุณฟาโรต่อยีบีวงเพื่อนจากป้าต้อยนะฮะและก็เพลงนี้ดวงใจไว้เธอกับผลงานต่อไปนะครับที่ส่งเข้ามาจากคุณอุ้มดงชนนะครับสิ้นเยื่อขาดใหญ่เพลงนี้ต้นฉบับเป็นของศิลปินดอกไม้ป่านะครับแต่คุณปุ้มขอฟังเวอร์ชันของพี่เอ๋พัชราแหวงวันจัดให้ครับ

เสกเสกสรรชัยเจริญแต่งเนื้อร้องเองด้วยนะครับชื่อเพลงไม่อาจจะลืมจากคุณหนูเล็กที่ส่งเพลงนี้เข้ามานะครับมีแต่เพลงเศร้าๆซึ้งๆนะครับวันนี้คิดถึงวันๆของเรานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการและก็ส่งมอบความสุขเล็กๆน้อยๆให้แก่กันและกันได้รับฟังนะครับผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆเป็นการย้อนเวลาผ่านทางเสียงเพลงเหล่านี้ไปเติมเต็มความสุขเล็กๆในหัวจิตหัวใจของเรานะครับขอบคุณนะครับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่โดยคุณหมอดำคุณหมอบุญศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาร์บอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับและก็ยังรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬอีกด้วยนะครับสนใจติดต่อที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับขอบคุณท่านนายกเทพากรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านที่มีงานมีการนะครับโดยเฉพาะงานขาวดำต้องการสินค้าในร้านของเราไปใช้ก็มารับไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาเคลียร์กันที่หลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์088 300 0367และก็088 312 6056นะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกาที่อะไก่สดตลาดเก่าท่าแร่ครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรถเดียวทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวนะครับที่ตรอโอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์094-286-3535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเธอไว้ทุกที่นะครับต้องโอเคคอนกรีตท่าแร่ปรึกษาหารือหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-444-1924นะครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยสินเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมจำหน่ายเนื้อวัวสดเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณนะครับสำหรับบริษัทอินโนโซลาร์พัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์พิวรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์นะครับจำหน่ายติดตั้งนะครับทุกระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนาก็มีนะครับสนใจติดต่อที่0815369695ครับขอบคุณร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่พี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นี่ครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่สีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับหมายเลขโทรศัพท์0654012028อยู่ติดกับนะฮะฝั่งเดียวกันกับคิวรถสองแถวท่าแร่นะครับถนนใหญ่ถนนสกลนครนครพนมครับและวรวุฒิลงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนผู้ผลิตและจำหน่ายลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาวเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับอยู่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูถนนคนทำดาวตรงไปเรื่อยๆก่อนถึงท่าเรือจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับหมายเลขโทรศัพท์087-219-9503วรวุฒิลงศพท่าแร่นะครับพร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตนะครับนี่คือผู้ช่วยดีของเรากับรายการคิดถึงวันๆนะครับมีท่านผู้ฟังอยากจะขอฟังเพลงของคุณยุทธนากลีบเมฆอีกเพลงหนึ่งที่ดังมากๆคู่กันก็เพลงนี้นั่นเองนะครับอ้างหวางครับ

อัลบั้มรักที่เธอลืมของวงชาตรีกับเพลงโลกมายาได้ครับจากคุณยาท่าแร่ฝากเพลงนี้เข้ามานะครับก่อนหน้านี้ก็มีเพลงจะเก็บไว้เพื่อเธอของคุณปาร์ควงแจกันนะครับเพลงนี้จะเก็บไว้เพื่อเธอส่งเข้ามาจากคนสวยหลังตลาดนะครับนี่เวลาของเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจากการฝากข้อคิดสะกิดใจของพระคุณเจ้าปู่พระคุณเจ้าจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับพระคุณเจ้าบอกว่าใช้รอยยิ้มคุณเปลี่ยนแปลงโลกอย่าปล่อยให้โลกเปลี่ยนรอยยิ้มของคุณจงหาเหตุผลเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับโลกนะครับนี่ผมไก่บุตรไก่ทองตังนะครับต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับผลงานเพลงสุดท้ายนะครับเศษดาวของวัดเสือธนพลอินทิริศนะครับจากคุณบอยอากาศอำนวยนะครับขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรและคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญวันนี้ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธตรงกับวันที่7ตุลาคมพระศาสนาจักรได้ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับลูกประคำและบอกให้เราสวดลูกประคำเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันนิบาตคลีเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำศักดิ์สิทธิ์เราสวดลูกประคำรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาเรียมีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่าลูกประคำเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันตะปาปาหลายองค์ขอให้เราสวดสายประคำในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดรูปประคำตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัจจบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดรูปคำทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างๆบทอันที่หนึ่งนักบุญปาโลตีเตียนนักบุญเปโตรเพราะนักบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านท่านก็ทำเป็นถือกฎนักบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยพอเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังกูค่านะครับต้อยสมคิดมังกายขอนำนะครับเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำนะครับวันพุธที่7เดือนตุลาคมพ.ศ.2569นะครับวันนี้มาพร้อมกับสาวใต้อรไทยกับบทเพลงกินข้าวหรือยังนะครับผมได้รับการแนะนำมาจากยายนีเมื่อวานนี้บ่ได้ฟังมาร่วมกิจกรรมอยู่ทางศูนย์เดย์แคร์นะครับมื้อนี้นั่งขายวิญญาณปิ้งวิญญาณไก่อยู่ปิ้งปลาคนกลางให้กลางหน้าแล้วก็ยังมีหมกถั่วปีบ่หมกเสื้อก็ได้เนาะ อยู่ทางสี่แยกชุมชนเฟื่องฟูหม่องสิขึ้นสิลงตลาดเก่านะครับทะเลเฮานี่นะครับฉะนั้นก็ฝากย้อนหลังเด้อยายนีเด้อฝากให้ยายมั่นนำเปิดพิยุเพื่อพี่น้องบ้านใกล้เฮือนเคียงได้ฟังนำกันเพลงใดมุ่นๆคึกๆในใจก็ลุกขึ้นมาเต้นยายมั่นมีความสุขขนาดลาวก็ได้ฉะนั้นแล้วรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับผมได้รับการสนับสนุนจากอู่ช่างเอกนะครับบ้านทะเลนะครับและก็ทางบรวุฒิโรงศพบ้านทะเลเฮาพร้อมนิวเจริญการแว่นสาขาท่าเล่และสาขาดงมาไฟอาไก่สดอาไก่สดอยู่ตลาดเก่าท่าเล่ร้านทะเลยานยนต์ทะเลคาเคนะครับอู่ลงกึ่งนัตพงการช่างหมู่สี่บ้านหนองบัวทองนะครับนอกจากนี้ยังมีหลังท่าเล่รับสร้างบ้านพร้อมอู่ซ่อมรถยนต์วอลุงเรืองการช่างนะครับหมู่สี่บ้านหนองบัวทองของเฮียวุฒินะครับห่างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลโดยเฮนเองเทพุกเป็นผู้บริหารจัดการร้านโชคสุริยาและโชคลังคาเล็กเมเทนซิตโดยเซียเอเซียใหญ่จัดสปอร์ตเป็นผู้บริหารจัดการนะครับบ้านทะเลหงนะครับสำหรับร้านโชคสุริยาอำนวยทรัพย์บริการการซื้อการขายเล็กเป็นรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับพี่น้องเราจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดไฟแนนซ์ยกย้ายไฟแนนซ์นะครับมีรถจะมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินก็ได้เข้ามาทางFacebook หจก. อำนวยทรัพย์2014หรือไปทางอำนวยทรัพย์สาขาห้างหงอำนวยทรัพย์สาขาทางอากาศอำนวยอำนวยทรัพย์สาขาทางพังโคนสาขาค่ายกิจและสาขาทางบ้านพะโคตำบลทะเลเฮานี่ครับพี่น้องนี่คือนะครับผู้ให้การสนับสนุนรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงตั้งแต่10โมงจนถึง12นาฬิกานะครับตั้งแต่วันจันทร์นะครับจนถึงวันเสาร์นะครับพี่น้องมาฟังเพลงที่ยังข้างคาเอาไว้นะครับอย่างผลงานเพลงอายุนะครับ60ปีนะครับยังแจ๋วAI เนาะเอาประตูฝากให้สวสุขุสุคนทางวัดป่าแน่ทางวนาสามัคคีพร้อมทางหมู่หกเขานำทุกพื้นที่เลยก็แล้วกันนะครับ

0: แต่แล้วไงนะครับก็เป็นเพลงออกนะครับของทาง AI นะครับพี่น้องเพราะอย่างอายุลายขึ้นโบแม่นเว้าโบแม่นหัวใจเด้อแล้วก็ต้องแก่ตามนะครับแต่ว่าแก่แล้วไงพูนถามมานะนะครับก็คือเอาบ่งโทรทัศน์ทละที่ตามข่าวที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือหม่องดูแลนะครับผู้สูงอายุนะครับอยู่ทางราชบุรีหม่องนึงกำลังเป็นข่าวอยู่หลังจากที่พี่น้องไปฝากนะครับปู่ย่าตายายเนาะเอาไว้วางที่เอาไว้ใจนะครับว่าก็เป็นกระแสในเรื่องของการหม่องอยู่หม่องเศร้าต้องมีกงครอบโน่นนี่นั่นเพราะนั้นติดตามข่าวให้ทันกระแสครับพี่น้องแก่แล้วไง แต่ว่าอยู่ทะเลเฮายังมีศูนย์เดย์แคร์นะครับที่พี่น้องก็มาร่วมกิจกรรมทุกวันอังคารนะครับอยู่ทางศูนย์ที่บ้านศูนย์สังคมพัฒนามิสังทะเลหนองแสงอย่างเทศบาลทะเลก็ได้ใส่ใจเป็นโครงการโรงเรียนนะครับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทะเลผู้สูงคุณค่าเนาะสำหรับใบปริญญาเด้ออยู่เด้อสำหรับผู้สูงอายุเด้อ เดี๋ยวเมื่อใดนะครับมีข่าวข่าวมาเดี๋ยวสิฝากประชาสัมพันธ์ให้สำหรับคุณสุภวัฒน์นะครับพี่น้องเอ๋ยช่วงนี้กับข่าวข่าวก็โอ้ยผิดหลีกว่าคนบ้านแต่แห่เสียชีวิตครับพี่น้องเอ๋ยจักภัยเป็นลำดับที่48เอ้ยขออภัย84 85เพราะอย่างผู้นึงตายอยู่กรุงเทพผู้นึงตายอยู่บ้านแต่แห่อีกศพนึงนะครับที่ผมเปียวมาจากกาฬสินธุ์นะครับก็เป็นน้องชายของผู้ช่วยนะครับแม่มนะครับที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลหมู่ที่8ตำบลทะเลเฮานะครับก็คือนะครับปอโรนะครับขอไปเปรโตนี่นั่นลายซบโพดจนนักบุญนะครับเปโตรนะครับวีรศักดิ์แสนปากหรือว่าช่างบอสนะครับเป็นช่างทำสีรถยนต์นะครับน้องชายของผู้ช่วยแม่หมู่8ตำบลทะเลนะครับก็ได้เสียชีวิตนะครับเมื่อวันจันทร์ที่5ตุลาคมนะครับ2519รวมมันอยู่ได้53ปีนะครับอยู่โรงพยาบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นะครับจะมีพิธีมิสานาศพนะครับวันอังคารที่6ตุลาคม2569เวลา 19:30 นอยู่บ้านเจ้าภาพก็คือคุ้มสุขสันต์นะครับบ้านของผู้ซอยแมมนะครับส่วนมิสทีมิซานะครับโปร่งศพนะครับวันพุธที่7ตุลาคมพ.ศ. 2569ที่อาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลทะเลนะครับมื้อนี้เด้อพี่น้องเด้อนะครับมิซาโปร่งศพอยู่ทางอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลทะเลครับผู้ซอยนะครับแม่มฝากประชาสัมพันธ์พร้อมกับญาติพี่น้องนะครับตระกูลแสนป่านะครับยังมีอีกนะครับ2ศพนะครับเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานนี่ทราบว่าเสียชีวิตบ่าย 3:00 นเมื่อวานนี่ศพนึงนะครับศพผู้ใดศพไอ้ของท่านนายกศิริพงษ์เสียนพลแสงนายกเทศมนตรีตำบลท่าแร่ครับผมได้กำหนดนะครับมาจากน้องนะครับปูเปียวสาวปูล่ะนะครับอยู่ชุมชนทะเลใต้นะครับเป็นลูกเป็นหลานนั่นแหละก็เลยทักแชทเข้าไปถามมาและส่งรบกวนส่งข้อความมาให้เดี๋ยวทะได้เด้อนะครับก็คือกำหนดพิธีมิสานาศพและปรงศพปอโรจิตดำรงนะครับเสียนพลแสนเราเกิดวันที่30มีนาคม2497นะครับมรณะ6ตุลาคม2569ก็สิริอายุได้72ปี6เดือนนะครับวันอังคารที่6ตุลาคม2569เวลา 19:00 นสวดภาวนาที่บ้านเจ้าภาพอยู่ชุมชนทะเลใต้ตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครวันพุธที่7ตุลาคมพ.ศ. 2569เวลา 19:00 นภาวนาหน้าศพที่บ้านเจ้าภาพวันพฤหัสบดีที่8 ตุลาคมพ.ศ. 2569เวลา 19:30 น.พิธีมิสานาศพอยู่บ้านเจ้าภาพชุมชนทะเลใต้ตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครและวันศุกร์ที่9ตุลาคมพ.ศ. 2569เวลา 10:00 น.พิธีมิสซาโปร่งศพณอัครเทวดามีแค่แอลทะเลนะครับฉะนั้นแล้วทางภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องขอเชิญชวนนะครับได้ร่วมนะครับกำหนดตามที่ผมได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องนะครับก็เลยบอกว่าพอได้เป็นลำดับที่84-85นะครับอีกศพนึงครับพี่น้องนะครับศพนี้นะครับยอนบอสโกนะครับสมพรแก้วกิ่งหรือว่าพี่แอดซูโมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชมรมกีฬาฟุตบอล2018ของแถวก็ได้เสียชีวิตอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพพุ่นล่ะนะครับแต่ว่าเฮือนเราอยู่ในหมู่บ้านเขตบางนานะครับกทมศพสิมาฮอดมื้ออื่นนะครับมื้ออื่นผมก็ได้กำหนดนะครับการสวดภาวนานะครับมิสานาศพโปร่งศพณศาลาพิธีมหากรุณนะครับยอนบอสโกสมพรแก้วกิ่งนะครับนะครับเราก็เกิดนะครับวันที่31ธันวาคม2509นะครับเรามรณะนะครับเมื่อวันที่6นะครับตุลาคมพ.ศ. 2569นะครับอายุเรา63 ปี 9 เดือนครับพี่น้องนะครับฉะนั้นแล้ววันพระสบดีที่8ตุลาคมพ.ศ. 2569เวลา 19:00 น.สวดภาวนานะครับหน้าศพอยู่ศาลาพิธีมหากรุณวัดทะเลนะครับวันศุกร์ที่9ตุลาคมพ.ศ. 2569เวลา 19:30 น.พิธีมิสซาหน้าศพนะครับและวันเสาร์ที่10ตุลาคมเวลาวันเสาร์ที่10ตุลาคมพ.ศ. 2569เวลา 14:00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณและโปร่งศพเคลื่อนย้ายศพไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์อัครเทวดามิคาเอลทะเลครับพี่น้องเพราะว่าพี่แอดนี่ก็เป็นผู้ที่ค้ำวอดแล้วก็มีเพื่อนๆร่วมรุ่นที่เป็นพระสงฆ์เป็นเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็รู้จักคุ้นเคยกับทางพระคุณเจ้านะครับรุ่นแรกๆว่าเป็นพระคุณเจ้าคายพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์เป็นต้นทางพระคัสสังฆราชอันตนวินเดชใจเสรีนะครับก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทะเลเฮาก็เล็งใส่งานติเทียนงานบุญสลองและบุญทั้งหลายนะครับก็เว้าสู่พี่น้องฟังเด้อพี่น้องเด้อนะครับโอ้ยขณะที่พี่น้องก็กำลังสวดนะครับแม่พระอยู่ตามเฮือนตามซานแต่ก็บ่ได้ซีเรียสพี่น้องเฮาก็ได้แต่พี่น้องก็ไปด้วยจิตด้วยใจด้วยความเชื่อความศรัทธานะครับต่อแม่พระพระผู้เป็นเจ้าสิ่งที่เฮานับถือนะครับน้องพี่น้องเมื่อคืนนี้ก็หลายแต่ละมองแต่ละที่ก็ได้ไปเกือบคู่คืนนะครับฉะนั้นแล้วมื้อนี้นะครับก็เป็นวันพุธที่7เนาะก็สิมีตีวานนะครับมื้อแรกของทางบ้านเนนฟาติมาทะเลได้น้องพี่น้องเนาะโอ้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับขอเชิญชวนเด้อพี่น้องเด้อนะครับร่วมนะครับตรีวานนะครับ7 8 9 3มือตรีวานนะครับพี่น้องเวลา 19:00 น.นะครับอยู่ทางบ้านเนนฟาติมาทะเลนะครับมาฟังเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับว่าเป็นเพลงนิ้วองตอนเอาของเวอร์ชัน ของสาวนุชธิดาพรเนาะเอาฟังเด้อเจ๊หมวยคนสวยฟังอยู่บ่เจ๊หมวยเอ้ยเป็นได้สวดในพระอยู่เจ๊หมวยเอ้ย
1: กริยาส่งมอบให้กับผู้บ่าวผู้สาวได้หน้าเวทีวัยรุ่นติดแกรมนะหรูหราหมาเห่ามากฟังลำแบบคนผู้ดีสนึงก่อนลำอยู่ตรงตอนอ่อนผู้บ่าวเวอร์ชั่น EDM ค่ะ

0: กินด้วยกันอร่อยกว่า
1: วันนี้จะใช้วิกซอร์ออกซี่น้ำยาล้างห้องน้ำที่ว้าวแล้วว้าวอีกดูฟองสิคะทุกคนฟองแน่น

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook ห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพง

0: คนหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันครึ่งน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร0878645022ช่างเนม0879549475
1: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: ดวงตามีครู่เดียวรักษาเขาไว้ให้ดีด้วยแว่นตาคุณภาพจากนิวเจริญการแว่นท่าแร่เราบริการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีโดยช่างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงพร้อมบริการดูแลหลังการขายฟรีพลาดไม่ได้กับโปรแรงแห่งปีลดทันที50-70%จากราคาป้ายโปรกรอบแว่นตาหรือกรอบพร้อมเลนส์ธรรมดาเริ่มต้นแค่300 บาทกรอบพร้อมเลนส์มัลติโคตเพียง790 บาทกรอบพร้อมเลนส์บลูบล็อกเพียง1,290 บาทเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0610659203ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้ลักเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร0872334818หรือ0981123897โทรเลย

ารโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซิ่นอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงานแต่ก่อน

บ้านตามใจคนอยู่ผู้อู้ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื้อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตันโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตรง

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธตรงกับวันที่7ตุลาคมพระศาสนาจักรได้ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคัมแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับลูกประคัมและบอกให้เราสวดลูกประคัมเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันนิบาตเคลเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคัมศักดิ์สิทธิ์เราสวดลูกประคัมรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาเรียมีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่าลูกประคัมเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันนิบาตหลายองค์ขอให้เราสวดสายประคัมในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดรูปประคัมตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัจจบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดอุปคัมภ์ทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างๆบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลติเตียนนักบุญเปโตรเพราะนบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านท่านก็ทำเป็นถือกฎนบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยเพราะเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาได้เป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089 863 3

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย

จบลงไปครับพี่น้องโอ้ยคุดเอามาเปิดนะครับเพลงนี้ก็ได้สอนคิรีสีประจวบนะครับลมหนาวที่เรนูแต่ว่าชื่อเพลงหนาวลมที่เรนูเด้อนะครับพี่น้องไทยแนะนำเขามาก็ฝากให้บรรดาสาวๆนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับมีสาวๆนำได้สาวๆแล้วก็สาวรุ่นรุ่นนั่นแหละเพิ่นเว้านะครับแล้วก็ฝากให้บรรดาสวนะครับสุขูสุคนอยู่ทางหมู่6แน่แล้วก็หวานซะหวานทรายรถเพิ่นจากยายตุ๊นะครับลืมบ่ได้พี่น้องทางวัดป่าพนาวันเด้อพี่น้องทางวัดป่าเฮานะครับตอนนี้กำลังขมักขมิ้นประดับประดาซุ้มทางเข้าวัดนะครับพวกเขาก็แม่วัดป่าพนาวันเพื่อต้อนรับสังฆานุกรสิทธิศักดิ์นะครับบุญเชิดนะครับซึ่งสิเข้าพิธีบวชในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2026เวลา10นาฬิกาโดยพระอัครสังฆราชอันตนวิรเดชใจเสรีนะครับเป็นประธานในพิธีนะครับบวชนะครับสังฆานุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อนะครับก็เป็นลูกวัดของทางวัดแม่ผาภูเขาก็แม่วัดป่าพนาวันซึ่งบ่เคยมีทายาทลูกหลานวัดป่าได้บวชก็เลยตื่นเต้นแม่นั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องก็มาตุ้มโฮมซิเตอร์ก็พาพี่น้องไปจัดนะครับผ้าไปจัดของชำร่วยพี่น้องก็ไปซ้อยพัฒนาบริเวณวัดและก็บริเวณเดินข้างเฮือนสังฆานุกรสิทธิศักดิ์นะครับบุญเชิดนะครับเฮาเข้มแข็งไทเฮาเจ้าค่อยก็ได้ใกล้มือใกล้เวรเข้ามาเลยได้เนาะมื้อนี้วันพุธนะครับที่7แหละมื้ออื่นวันพฤหัสที่8มื้อฮือวันศุกร์ที่9นั่นมื้อนี้ตีวานคืนแรกเด้อพี่น้องเด้อเวลา19นาฬิกาครับ78ส่วนวันศุกร์ที่9ตุลาคม2026เวลา19นาฬิกานะครับเป็นคืนที่สิเริ่มแห่นะครับพระรูปนะครับแม่พระจากวัดทะเลไปยังวัดนินฟาติมาท่าแร่นะครับในเวลา18นาฬิกา45นาทีสิตั้งจุดแล้วก็เริ่มขบวนอยู่หน้าวัดนะครับหรือว่าอาสนะวิหารอัครเทพดามีแค่อัลทะเลแห่ไปตามถนนราชเจริญขึ้นมาทางถนนสถาพรและก็ขึ้นนะครับไปทางถนนคู่ขนานคาดว่านะครับจะเก้าแล้วขึ้นถนนใหญ่นิตยโยเลี้ยวนะครับใส่เข้าบันเดนฟาติมาเนาะค่ำคืนวันศุกร์ตุลาคมนะครับเวลา18นาฬิกา45นาทีกับแห่นะครับพระรูปนะครับแม่พระรถบุษบกปีนี้ชุมชนหรือว่าคุ้มนาซาเลตครับเพชรอยู่อู่ชลทิศป้ายงามงามประตุงโอ้ยเป็นบอสใหญ่เลยครับสั่งการเลยครับงามขนาดประดับประดานะครับฟืนฟอกฟืนไฟต้นเทียนที่ร่วมยุคร่วมสมัยเป็นในเรื่องของนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆมาผสมผสานกันแต่งงามขนาดรถบุษบกแห่พระรูปแม่พระก็ได้โอ้ยนะครับก็มีท่านมิตรดำรงสุเมฆท่านรองนะครับนายกเทศมนตรีตำบลเมืองทองนะครับแล้วก็มีทางคณะกรรมการชุมชนมีคุณป้าตุ๋งนะครับมีช่างเอกช่างออยนะครับแล้วก็มีเออันเจี๊ยบแล้วเอ้ยถ้อยมื้อน่ะคนในชุมชนบ่าอ้นมูนี่เนาะและก็หลายผู้หลายคนที่บ่สามารถเอ่ยนามได้พี่แนงมูนี่ก็เข้มแข็งทั้งนี้ก็ได้เนาะลุงอ่านบ่นี่ไปบ่ได้ก็ส่งใจไปซ้อยลุงอ่านเนาะฟังรายการอยู่ในหน้าอ่านก็ได้หน้าอ่านนักการพันโรงเรียนเซนต์โยเซฟนะครับเก่าเฮาก็ได้ฟังรายการเป็นประจำครับฟังอยู่ตลอดให้ลูกสาวเปิดวิทยุให้ฟังอยู่เนาะเอ้ยแนงนะครับฉะนั้นก็เห็นแล้วรถบุษบกเห็นไหมพระนะครับแรงวันศุกร์นะครับ
พี่น้องอย่าลืมเลิกเผาจดหมายเด้อเดี๋ยวมีสารแล้วสิมีสบายช่อดอกไม้แล้วก็เผาจดหมายถึงไม่พระอย่าลืมเขียนจดหมายหาไม่พระเด้อ แรงวันนะครับสุขที่เก้าสิฮอดนี่นะครับแล้วอย่าลืมนะครับแจ้งวัตถุประสงค์นะครับทางวันนี้ก็ขอความอนุเคราะห์สมทบอาหารข้าวหวานน้ำใจจากพี่น้องชาวตำบลทะเลและบ้านใกล้เรือนเครียงนะครับว่าจะเป็นงานตีวันและงานฉลองนะครับคุณพ่อพิริยะชัยมุกดาสกุลอธิการบ้านนินฟาติมาทะเลนะครับก็ขอนะครับความอนุเคราะห์เนาะพี่น้องเนาะเอาหน้าการหน้างานแหละพี่น้องเลยเพลงที่ผมเปิดไปสู่พี่น้องฟังนะครับว่าจะเป็นเพลงสั่งนางไอ้ห้อยอยากฟังมื้อนี้ขอสั่งนางเด้อเราว่านะครับพอดีผมเปิดจบกับตัดเข้ารายการตัดเข้าต้นชั่วโมงของทางสถานีวิทยุเลยนะครับแล้วก่อนหน้านั้นก็มีหลายเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับก็ฝากให้หมดนะครับฟังนำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับนาลมทะเลโนนี่โป้มีมนแคนร้องอยู่ได้ก็ได้เล่นรุ่นนี้ล่ะสอนคดีสีประจวบนี่ละฟังนำกันเด้อพี่น้องเด้อก็มีเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงร่วมสมัยครับที่พี่น้องขอเข้ามาอย่างแมนนนสำราญมื้อนี้เข้ามามื้อนี้ขี้เมาก็รักเมียนี่ก็ AI คือกันครับพี่น้องก็เป็นเพลงที่นะครับใหม่โดนใจคนเมาที่ยังมีเมียแล้วก็สู้ชีวิตนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังเพลงนี้ก่อนเนาะแล้วก็มาต่อกันด้วยเพลงงัดทั้งงัดทั้งงัดไอ้ตุ้ยครับอยากฟังฝากให้ทางนายช่างต้อมนะครับผู้ช่วยต้อมแล้วก็ช่างทุกคนที่เห็นหลุมศพอยู่ทางสุสานศักดิ์สิทธิ์เร่งขนาดคนก็เร่งใส่ขนาดเสียชีวิตคู่มือคู่มือเร่งใส่บุญติเทียนนะครับฉลองน้ำบุญทั้งหลายครับนายช่างกับบุญอยู่ในเศร้าแต่ละคนก็ได้เฮ็ดกับพ่อบ่ทันนะครับฟังครับพี่น้องสองเพลงครับ

เอาเร่งเร่งเดินสั่งเด้อเร่งใส่ได้ติดเทียนปีนี้ฮะตรงวันเสาร์เด้อนะครับเสาร์ใดล่ะก็เป็นนะครับวันเสาร์ที่7นะครับพฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้มีตรีวานคืนวันศุกร์นะครับนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2569นะครับฉะนั้นแล้วลูกหลานญาติพี่น้องอยู่ทางใกล้และไกลนี่ข่าวแล้วก็มาเด้อผู้ลงคนแห่งเต็กหนีน้ำมาโอ้ยน้ำยังไหลหลากอยู่น้ำก็เป็นน้ำขั้นซ้ำน้ำมันขังกำลังเร่งระบายอยู่ทางภาครัฐก็ได้เนาะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพของก็ได้โอ้ยเร่งขนาดเราก็ได้นะครับลุยลุยลุยครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับติดเทียนปีนี้ตรงวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2519พิธีมีทราบเวลา6นาฬิกาเด้อพี่น้องเด้อส่วนตรีวานเป็นวันศุกร์ที่6นะครับพฤศจิกายนเวลา19นาฬิกานะครับอยู่ทางสุสานศักดิ์สิทธิ์นะครับบ้านทะเลของเต้เฮานะครับส่วนเทียนนะครับเทียนมีเทียนของทางอารามนะครับได้ส่งมอบให้ทางประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชน15ชุมชนและก็คุ้มนะครับได้เป็นตัวแทนจำหน่ายห่อละร้อยเทียนนะครับห่อหนึ่งนะมีอยู่7สี7ถ้วยแก้วพอดีพอดีงามครับคักได้คำซิเตอร์เพิ่นเป็นไม่ยิงเนาะความละเอียดบ่ต้องห่วงครับ7สีกับ7 7แก้วกับ7สีได้นะครับขายห่อละร้อยครับอยู่ทาง4แยกเขื่อนตะตุ่ยนี่ก็ขายฝนฝากพี่น้องการประกายมาอุ่นหนุนได้เด้อแต่ว่าในคุ้มในชุมชนก็มีนะครับเดี๋ยวจะมีตัวแทนในชุมชนนะครับไปนะครับออกจำหน่ายกับพี่น้องนะครับได้อุ่นหนุนเทียนของทางอารามรักกังเกียจทะเลเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยช่วงนี้อันปานเกียวปานน็อตพุ่นละอันคณะกรรมการก็ได้ผู้นำชุมชนเขาก็ได้เนาะเอาเป็นยังเฮ็ดบุญเฮ็ดทานพี่น้องก็ซอยเดียวซอยเดียวครับนะครับส่วนทางบ้านเนนฟาติมาท่าแร่ทางคุณพ่อพิทยะชัยมุกนาสกุลอธิการบ้านเนนฟาติมาท่าแร่ก็ได้ขอความอนุเคราะห์นะครับทางประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนและก็คุ้มนะครับได้นำนะครับเต้นและก็โต๊ะนะครับวางอาหารนะครับลงไปตั้งนะครับบางชุมชนก็ไปตั้งแล้วนะครับว่าจะเป็นทางป่าว่านเฟื่องฟูกลางเหนือกลางใต้ท่าสะอาดท่าเรือนาสเล็ดสมานมิตรนนสำราญนะครับไทยเดิมนะครับมีบ้านใหม่สมประสงค์หนองตะลุงสามัคคีสามิตรสัมพันธ์ท่าแร่ใต้ท่าแร่เหนือวัดป่าพนาวันนะครับฉะนั้นก็พี่น้องทางหนองแห่เฮานำเด้อนะครับเอามีแผนผังนะครับเรียบร้อยพี่น้องเลยเตรียมการเตรียมงานได้คู่ปีละนะครับทางคุณพ่อพิทยะชัยมุกดาสกุลอธิการบ้านเนนฟาติมาเห็นหนังสืออ่อนหนังสือนะครับถึงนะครับประธานชุมชนประธานคุ้มนะครับได้มอบหมายให้ทางนะครับคณะกรรมการแถวได้ไปตั้งเต้นขนโต๊ะนะครับเก้าอี้นะครับนะเป็นข่าวว่าแบบย่อๆว่าหลายครับเมื่อยแล้วก็จะลืมเด้อเพื่อขอความอนุเคราะห์สมทบโรงทานอาหารน้ำใจสำรับนะครับจัดแจกกับสัตบุรุษที่มาร่วมงานจากชุมชนหรือมาในนามของครอบครัวในชุมชนของไทเฮานะครับแล้วก็ขอท่านกรุณารณรงค์ทำต้นเงินนะครับในนามของชุมชนเพื่อถวายปัจจัยสมทบทุนนะครับเสริมกระแสเรียกและโครงการปรับปรุงที่พักอาศัยบรรดาสามเณรที่มีความนะครับนะครับบรรลุนะครับในเรื่องของนะครับมาอยู่มาฝึกสอนน้องไทเฮานะครับอยู่บรรเณรเฮาก็ได้เนาะมานะครับเพราะฉะนั้นก็ฮะตามนี้ล่ะพี่น้องเลยมีเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามานะครับเดี๋ยวอ่านเบื้องไทม์ไลน์ก่อนครับพี่น้องมีไทม์ไลน์เข้ามานะครับไท
ทางไลน์เข้ามาเด้อโอ้พี่น้องทางโคราชอำเภอโชคชัยขอเพลงน้ำตาฟ้านั่งฟังอยู่จ้าน้ำตาฟ้าเลยบอกครับเอาเดี๋ยวเบิ่งให้เด้อครับเด้อน้ำตาฟ้าของสามโทนเนาะนะครับขอบคุณหลายที่นะครับได้ให้การติดตามรับฟังนะครับอยู่เป็นประจำนะครับสำหรับพี่น้องทางอำเภอโชคชัยนะครับที่นะครับแนะนำเพลงเขามาของสามโทนเนาะธงชัยนะครับเพราะฉะนั้นกับฟังน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับที่ฟังรายการอยู่ก็ได้เนาะส่วนอีกเพลงนึงก็จะเป็นเพลงนะครับวันที่บ่มีอ้ายนะครับสองเพลงคงสิมอบให้พี่น้องได้ฟังกันจาก FC Pick อีกแล้วครับท่านที่ได้แนะนำเข้ามานะครับสำหรับเพลงนะครับวันที่บ่มีอ้ายฝากลงสู่มองคู่แจลงระยองแน่ประเทศออสเตรเลียนำแล้วก็ทางนะครับวงกายเว็บบ้านเฮาพร้อมนะครับ

วันที่บ่มีอ้ายจบลงไปในวงนาฬิกา 11:39 นาทีแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่กับผมนะครับต้อยสมคิดมังกายรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับโดยการสนับสนุนของทางร้านโชคสุริยาโชคหลังคาเล็กเนเธอร์ซิสนะครับโดยเซียเอเซียใหญ่จะสปอร์ตเป็นผู้บริหารจัดการอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าทาแร่เด้อพี่น้องเด้อนะครับอู่ช่างเอกบ้านทาแร่พร้อมอู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างนะครับหมู่4บ้านหนองบัวทองวรวุฒิโรงศพนะครับบ้านทาแร่นำนิวเจริญการแว่นสาขาทางทาแร่และสาขาทางดุมอไฟร้านทาแร่ยานยนต์ทาแร่คาเคอู่โรงกึ่งณัฐพงษ์การช่างหมู่4บ้านหนองบัวทองโดยช่างนันช่างเนมเป็นผู้บริหารจัดการหลังทาแร่รับสร้างบ้านนะครับห่างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทาแร่โดยเฮงเฮงเจปุกเป็นผู้บริหารจัดการหอจกอำนวยทรัพย์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกชนิดทุกยี่ห้อนะครับรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์ยกย้ายไฟแนนซ์มีรถต้องการเงินปรึกษาได้นะครับกับหอจกอำนวยทรัพย์2014หรือไปทางเต้นรถบ้านหางงูอากาศอำนวยพังโคนนาคายจิตและก่อนเสียฮอดวัดประดู่ธรรมวาสบ้านพระโคนะครับเต้นอยู่ที่ถนนใหญ่สายทะเลสิไปทางสีสงครามนี่ครับนี่คือผู้ให้การสนับสนุนรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามากับฟังให้ทุกเสียงทุกสายเด้อเป็นต้นทางประเทศออสเตรเลียนะครับตามคำเบ้าของผู้แนะนำเพลงเข้ามาเนาะแล้วก็ฝากโรงร้านขายเบ็ดทะเลฟิชชิ่งระยองฟิชชิ่งนะครับฝากให้สามมุมสามมุมเป็นต้นหน้าไม้หล่อๆโอ้ยขอบคุณหลายๆครับ นะครับขณะนี้นะครับทางเทศกิจเทศบาลตำบลทะเลกำลังให้บรรดาพ่อค้าแม่ขายที่สนใจอยากจำหน่ายสินค้าโอกาสฉลองวันเอ็นฟาติมาท่าแร่นะครับก็เชิญไปจับฉลากได้เด้อนะครับจับฉลากได้ตอนนี้เปิดให้จองพื้นที่นะครับตั้งแต่เวลา9โมงจนฮอดพุ่นละเที่ยงนะครับจับฉลากเด้อครับเด้อนะครับกำลังขมักขมิ้นอยู่ตอนนี้ก็ได้กำลังเอาสีเห็ดเป็นร็อกเป็นล็อกคู่ปีนั่นละเทศกิจนะครับเป็นคนดูแลนะครับเพราะว่าทางท่านเทศกิจติ๊กพันพิษหลายๆผู้หลายคนที่บทสมาร์ทเอ่ยนามได้เข้มแข็งนะครับชุดนี้ก็ได้ทำงานด้วยความขยันขันแข็งนะครับแล้วก็ติมติวเข้มอำนาจเต็มเทศกิจเทศบาลตำบลตะแลของแตงนะครับส่วนนะครับพี่น้องกำลังทางสภาที่บ้านวัดเนาะกำลังประชุมคณะวาดอยู่มีแต่งานนะพี่น้องเอ้ยประชุมคณะวาดอยู่เมื่อสักครู่นี้กระทั่งท่านประธานสภาเทศบาลตำบลทะเลกระโทรมาว่ามีหนังสือจากโรงเรียนทะเลวิทยาฝ่ายบริหารเป็นห้องประชุมอยู่โรงเรียนทะเลวิทยาเมื่ออื่นแต่ว่ากลับเมืองเฮือนสักก่อนจะได้เบิ่งว่าเวลาใดเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอสู่พี่น้องฟังในคณะเดียวกันพี่น้องกำลังพากันเตรียมการเตรียมงานนะครับมีช่างอ้นกระส่งนะครับภาพมารถบุษบกเพื่อใส่แม่พระนะครับบรรณินฟาติมาอย่างสง่างามนะครับมื้อแห่วันศุกร์เด้อพี่น้องเด้อนะ 6:45 นาทีไปโฮมกันอยู่หน้าวัดนะครับบ้านแต่แห่เฮาผู้สิแห่มาตามถนนราชเจริญแล้วก็เลี้ยวนะครับขวาขึ้นมาทางถนนสถาพรแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นถนนนิตโยตรงไปจังน้อยนึงก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาบริเวณงานก็คือบ้านนินฟาติมาท่าแรกของเตี้ยเฮาในนะครับวันศุกร์ที่ฮอดนะครับพี่น้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ประชาสัมพันธ์มีพี่น้องเตรียมพิจารณานะครับหลายมองหลายชุมชนหลายคุ้มนะครับที่บริสุทธิ์แม่พระกับพระเดียมร่มนะครับแห่พระรูปแม่พระฟาติมานะครับบ้านนินฟาติมาของเตี้ยเฮาเนาะพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณทางพี่น้องทางโคราชเด้อสาวกุ้งเด้อนะขอบคุณที่ให้กำลังใจมาให้กำลังใจมากครับแล้วก็ทาง FC พิกพร้อมนะครับขอบคุณหลายๆนะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะส่วนเอ้ยแป๋
เปียอยู่ทางบ้านหนองบัวทอง FC พลังเงียบนะครับก็ฟังอยู่เป็นประจำแต่ว่าบ่ได้ขอได้เพลงกับพ่อน้องเพิ่นบ่ขอเพิ่นอยากยิ้มๆจังน้อยนะครับแต่ว่านายช่างวิเชียนวงลำพันธ์นี่มื้อนี้ไปเฮ็ดหลุมอยู่ไสก็เห็นมีหัวเพราะมันอยู่แถวหนองบัวทองบัวหรือทางไหนเนาะเฮ็ดหลุมศพมีวิทยุเปิดอยู่ได้ว้านายช่างเฮ็ดหลุมศพนี่เพลงที่มักคือเพลงหยังเสียงควรจากหลุมศพบ่โอ้เสียงควรจากหลุมศพฮะฝากให้นายช่างสุขุทุกคนเด้อที่เฮ็ดเวียกในป่าศักดิ์สิทธิ์ทะเลเฮาแน่แล้วก็สุสานศักดิ์สิทธิ์ทางหนองบัวทองสุสานศักดิ์สิทธิ์ทางป่าพนาวันแล้วก็หลายมองหลายที่ว่าจะเป็นทางนี่ทำไมก็ดีหน้าโพก็ได้หน้าจอกหน้าจานป่าบอกป่าว่านหลายมองหลายที่ครับพี่น้องเอ๋ยเอาฟังน้ำกันเด้อเสียงควรจากหลุมศพนะครับ

ขอบคุณทางสาวนางโด่งต้องเด้อโทรมานะครับหลังไมค์ได้ยินเสียงป้าท้องผมแมมเบอร์ไว้อยู่ได้ก็ยังใช้เบอร์เก่าอยู่เนาะขึ้นมานะครับโชว์เบอร์ขึ้นมาเลยครับพี่น้องสาวนางโด่งต้องนี่เราก็โอ้ยสู้สู้สู้แล้วสาวนางโด่งต้องเด้อนะครับให้กำลังใจเด้อนะครับสาวตวยหอมกับตุยเลยเนาะเอาเรียนได้ละเฮาอยู่เฮาก็สู้ต่อไปนะครับเนาะให้กำลังใจซึ่งกันและกันเวลาสมมติแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับ11:58 นาทีแล้วนะครับแล้วจากรายการแล้วก็สิเมื่อหากินข้าวน้ำซ้ำปลาอิ่มๆอิ่มๆนอนซะมื้อจักถ้าได้จักชั่วโมงนึงนี่ป้าคือสิมีแห้งขนาดนะครับบ่าย3สิไปร่วมมิซาปงศพนะครับเปโตรวีรศักดิ์แสนปากหรือว่าช่างบอสนะครับอยู่อัศรวิหารอัครเทวดามิแก่อันตรายของแต่เฮานะครับน้องชายของผู้ช่วยแม่มผู้ช่วยมีบ้านหมู่ที่8ตำบลทะเลของแต่เฮาฉะนั้นแล้วก็ฮะตุยหลายขนาดทะเลก็ได้83แต่ว่า84 85จะไปอันดับที่84 เกิดแก่เจ็บตายมีพบมีภาคมีจากไปเนาะพี่น้องเนาะนี่คือสัจธรรมของมนุษย์ของพี่น้องเลยบอสเป็นทางยอนบอสโกสมพรแก้วกิ่งนี่นะครับพี่แอดพี่แอดเสียชีวิตแล้วพี่ซูโม่ศพมาฮอดมืออื่นตั้งอยู่สลาปิติมหาการุณนะครับส่วนศพของอ้ายของท่านสิริพงษ์เสนพลเสนายกเทศมนตรีตำบลทะเลครับชื่อนายปโรมิตรดำรงนี่นะครับเสนพลเสนนะครับตั้งศพอยู่เฮือนอยู่ทะเลใต้นะครับเอาเวลาหมดแล้วพี่น้องครับผู้พ่อก็ไม่มืออื่นเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับ

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
3: 089-863-3349
4: 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธตรงกับวันที่7ตุลาคมพระศาสนาจักรระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับลูกประคำและบอกให้เราสวดลูกประคำเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันนิบาตเคลเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำศักดิ์สิทธิ์เราสวดลูกประคำรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาเรียมีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่าลูกประคำเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันตะปาปาหลายองค์ขอให้เราสวดสายประคำในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดรูปประคำตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัจจบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดอุปคัมภีร์ทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างๆบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลติดเตียนนักบุญเปโตรเพราะนบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านท่านก็ทำเป็นถือกฎนบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยเพราะเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนสกลทวาปี
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันคนทันข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการผมได้ต้อยสมจิตมังกายผู้กำกับเสียงเบื้องต้นกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลากระหมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรด้วยความปรารถนาดีจากรายการทันคนทันข่าววันนี้วันพุธครับเป็นวันพุธที่7ของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันแรม11ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับท่านผู้ฟังลักษณะดินฟ้าอากาศอันดับแรกมนสกลทวาปีมองจากสิ่งแวดล้อมพบว่าอากาศท้องฟ้านะครับแถวแถวท่าแร่สกลนครอำเภอเมืองนะฮะเห็นว่าท้องฟ้าสูงไม่ค่อยจะมีเมฆละครับท้องฟ้ากระจ่างแจ้งเพราะฉะนั้นคำว่าฝนตกสำหรับวันนี้ยังไม่คิดนะฮะแต่ว่าความหนาวเย็นจากประเทศจีนเริ่มเข้ามาแล้วครับตื่นเช้าเมื่อเช้านี้นะครับมนสกลทวาปีเป็นคนนอนดึกแต่ตื่นเช้าครับก็ตีห้านี่นะฮะเปิดประตูบ้านออกมารู้สึกว่าอากาศเย็นพอสมควรครับต้องกลับเข้าไปบ้านแล้วก็เอาเสื้อแขนยาวมาใส่นะครับเพราะว่าเวลานอนเราก็ใส่เสื้อที่ให้มันสบายสบายพอออกมาข้างนอกก็รู้สึกว่ามันเย็นนะฮะกลัวจะแพ้อากาศก็ต้องย้อนกลับเข้าไปใส่เสื้อผ้าที่มันหนาหนาหน่อยแล้วค่อยมาเปิดประตูเปิดปิดฟืนปิดไฟที่โน่นที่นี่นะครับอันนี้คือลักษณะทั่วไปของอากาศในพื้นที่สกลนครอำเภอเมืองเนี่ยนะครับส่วนอำเภออื่นในเขตสกลนครทางตอนบนของจังหวัดคำตะก้าบ้านม่วงคำตะก้าวานอนอากาศอำนวยอาจจะยังมีผลอยู่ก็เป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับความหนาวเย็นมาดันฝนนั่นให้หนีไปแล้วล่ะถ้าตกก็จะตกทั้งอีสานใต้อย่างเดียวสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตะวันออกเฉียงเหนือนี่ท้องฟ้าเป็นสีครามแล้วล่ะนะฮะแล้วก็ดวงอาทิตย์จะตกเร็วขึ้นนะทำงานทำการอะไรก็กลับบ้านให้เร็วขึ้นเพราะดวงอาทิตย์จะตกเร็วมันจะมืดค่ำเร็วขึ้นนะครับคราวนี้ก็มาดูลักษณะดินฟ้าอากาศตามอุตุนิยมวิทยานะครับที่เขาได้พยากรณ์เอาไว้ นะฮะเราก็ดูตามลักษณะอากาศของ อย่างเป็นทางการนั่นแหละนะครับสำหรับวันนี้ข้อมูลยังไม่มาเดี๋ยวนะครับเช็คอีกนิดหนึ่งลักษณะดินฟ้าอากาศตามที่มนสกลทวาปีได้กำกับและก็นำเอาข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาไว้แล้วล่ะนะฮะแต่ว่าตอนนี้เช็คดูข้อมูลนะครับยังไม่เข้ามาก็มาตรวจสอบลักษณะดินฟ้าอากาศนะครับกรมอุตุเตือนตัวนี้มีสองอันเตือนนี่นะครับมาดูตัวนี้ก่อนสำหรับอุตุเตือนแล้วนะครับพายุไทยรับมือพายุแปรปรวน 9-13 ตุลาคมนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวอมรินทร์ทีวีนะครับที่มนสุบรรทวาปีเอามาฝากท่านผู้ฟัง วันที่7ตุลาคมคือวันนี้แหละนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9อีก2วันเนี่ยนะไปจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ระบุว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ ขออภัยครับ พูดไปเสียงก็แหบไปนะฮะต้องขออภัยกับแอมกับไอลืมปิดไมค์เพราะว่ามันด่วนมันเร็ววันที่9ตุลาคม69ครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับตอนบนไม่เกี่ยวแล้วตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ทางภาคใต้วันที่9นะตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ฝนน่ะส่วนวันที่10ตุลาคม69บริเวณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็รวมถึงตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเจออีกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนวันที่11ตุลาคม69ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อมาวันที่12ตุลาคม69ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้คราวนี้วันที่13นะครับซึ่งพยากรณ์ถึงวันที่13มาถึงวันที่13แล้วก็ต้องเริ่มใหม่อ่ะวันที่13ตุลาคม69นี่ภาคใต้เจอเต็มเต็มทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือมรสุมที่นำเอาฝนเข้ามาตกในประเทศไทยในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพิเศษจึงอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะอันนี้เตือนไว้อีกกลัวฟ้าผ่ากลัวต้นไม้มันโค่นทับใต้ต้นไม้ใหญ่เล็กใต้โฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณฝนฟ้าคะนองนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่กำลังมีฝนฟ้าคะนองอยู่ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับออกประกาศนี้7ตุลาคม2569เมื่อเช้านี้ครับเช้ามืดเมื่อเช้านี้ตีห้าครับพอดีเวลาเดียวกันกับที่มนสกลทวปีตื่นนอนกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปเวลา17นาฬิกาวันนี้นะครับอันนี้คือข้อมูลล่าสุดนะฮะข้อมูลล่าสุดต่อไปนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันราคาน้ำมันวันนี้7ตุลาคม69บางจากปตท.อัปเดตราคาล่าสุดนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังบริษัทปตท.น้ำมันและค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR บางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดหรือ BCP บางจากประกาศขึ้นราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลดีเซลลิตรละ75สตางค์ตั้งแต่เมื่อต้นเดือนคือวันที่2ตุลาคมมาถึงวันนี้ราคาน้ำมันยังคงที่นะครับแต่ก็40ขึ้นแล้วล่ะอันไอ้พวกแก๊สโซฮอลทั้งหลายอ่ะนะครับขึ้น75สตางค์แล้วก็เมื่อบวกภาษีบำรุงท้องที่อีกนะครับมันก็คงเยอะพอสมควรล่ะนะครับ40ขึ้นอันนี้ก็ไม่อ่านดิดละแล้วเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าขึ้น75สตางค์ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมมาวันนี้7ตุลาคมยังเป็นราคาคงเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ฟังที่ไปเติมน้ำมันก็คงได้เติมตามราคาเมื่อวันที่2ตุลาคมนะครับคราวนี้เรื่องของระวังน้ำป่าดูข้อมูลจากสยามนิวนะครับด่วนที่สุดกรมธรณีอันนี้กรมธรณีนะไม่ใช่อุตุนะด่วนที่สุดกรมธรณีเตือน12จังหวัดระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มระหว่างวันที่6ไปถึงวันที่8ลองมาติดตามกันดูนะครับวันที่6เมื่อวานนี้นะกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานสถานการณ์เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มช่วงวันที่6ที่7ที่8ตุลาคม2569 ตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งกำชับให้ยกระดับการเฝ้าระวังพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมงโดยให้เน้นพื้นที่ฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมสูงพร้อมเร่งแจ้งข้อมูลเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินเพราะเสียหายมาเยอะแล้วนะครับทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินนะฮะสำหรับสถานการณ์วันที่6กรมทรัพยากรธรณีได้แจ้งให้เฝ้าระวังทางแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนนั้นได้แก่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนในพื้นที่ตำบลผาบ่องหรือผาป่องผาบ่องนะตำบลปางหมูตำบลหมอกจำแปะตำบลอำเภอขุนยวมในพื้นที่ตำบลแม่ยวมน้อยและตำบลแม่อูคออำเภอแล้วก็อำเภอแม่เสรียงนั้นในพื้นที่ตำบลแม่เหาะตำบลแม่ยวมและตำบลเสาหินรวมถึงอำเภอศบเมยในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบตำบลแม่สวดและตำบลแม่ตะควนอันนี้แม่ฮ่องสอนนะช่วงวันที่6ถึง8ส่วนที่เชียงใหม่นั้นให้ติดตามสถานการณ์บริเวณอำเภอแม่แจ่มตำบลกองแขกนะครับแล้วก็จังหวัดตากให้เฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอท่าสองยางได้แก่ตำบลท่าสองยางตำบลแม่สองและตำบลแม่วะหลวงในขณะเดียวกันระบบเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้ายังประเมินพื้นที่ที่ควรติดตามในภาคใต้ได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอันนี้ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ส่วนทางฝั่งตะวันตกนะครับก็จังหวัดตรังนะครับสงขลาสตูลพัทลุงยะลาปัตตานีนราธิวาสทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีได้ประสานเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนธรณีพิบัติในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์และตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนให้ได้เตรียมความพร้อมก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ได้เตือนประชาชนเขาก็ทำอะไรไม่ถูกละขนาดเตือนแล้วนะครับมันก็ยังจัดอะไรมันไม่ทันนะครับเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ที่จะทำอะไรง่ายๆอย่างเช่นฟาร์มเลี้ยงหมูยกตัวอย่างเตือนไว้แล้วก่อนแล้วล่วงหน้าแล้วสมมุตินะอันนี้สมมุติเพราะเห็นหมูตายเยอะเลยน้ำท่วมแถวนี้รอบนี้หมูเนี่ยเป็นพันๆนะฮะหรือว่า700 800ตัวอยู่ในฟาร์มการเคลื่อนย้ายหมูแล้วเคลื่อนย้ายแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนนี่เพราะว่าไม่ได้ทำคอกหมูเล้าหมูหรือว่าฟาร์มสำรองเอาไว้ข้อ2ไก่เป็ดไก่ที่เลี้ยงเกิดขึ้นมากระทันหันนะครับอุบัติเหตุกระทันหันฝนตกน้ำท่วมจะเอาไปไว้ที่ไหนเพราะไม่ได้เตรียมเล้าไก่ไว้นี่แหละครับมันเป็นเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นแบบเตรียมตัวไม่ทันจริงๆแม้จะบอกแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ทันครับนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าได้ว่ากันว่าคุณช้าเกิดไปหรืออะไรนะฮะมันไม่ทันละนะครับและถ้าหากว่าให้ทางการประกาศก่อนก็เกิดมันไม่เกิดขึ้นมาก็โดนด่าอีก พราะฉะนั้นอันนี้นะครับให้เอาใจเราไปใส่ใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าพึ่งว่ากันนะครับทำให้มันแตกแยกแตกสามัคคีกันในช่วงเวลาที่มีปัญหานะแล้วก็ในช่วงฝนตกนี่นะครับมีการเตือนน้ำท่วมซ้ำนะฮะภายใน10ชั่วโมงที่ไหนเตือนน้ำท่วมซ้ำกลัวมันจะเกิดซ้ำอีกบางกะปิแสนแสบถึงขั้นวิกฤตล้นแยกบางกะปิหน้ามอรามมหาวิทยาลัยรามคำแหงเหตุการณ์ผ่านมาเมื่อ10ชั่วโมงนะ6นาฬิกาเจ้าหน้าที่พบว่าสี่แยกบางกะปิมีน้ำท่วมขังประมาณ 5-10 เซนติเมตรแล้วสำนักงานเขตจึงขอให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะ 7:22 นาทีสำนักงานเขตอัปเดตสถานการณ์บนถนนรามคำแหงฝั่งขาเข้าบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงพบว่ามีน้ำท่วมผิวจราจรประมาณ 5-10 เซนติเมตรรถขนาดเล็กยังผ่านได้แต่ควรลดความเร็วขณะขับผ่านบริเวณที่มีน้ำขังต่อมา 7:39 นาที SJ100 รายงานเพิ่มเติมว่าถนนรามคำแหงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีน้ำท่วมเป็นช่วงๆใน2ช่องทางซ้ายทั้งฝั่งขาเข้าและขาทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกผู้ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวัง 7:46 นาทีสำนักงานเขตบางกะปิออกประกาศเตือนอีกครั้งโดยระบุว่าฝนที่ตกหนักเมื่อคืนทำให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบอยู่ในระดับวิกฤตและเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำขณะนี้กรุงเทพมหานครกำลังเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดระดับเพื่อลดระดับน้ำในคลองแสนแสบระบบของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกำหนดระดับวิกฤตของจุดวัดคลองแสนแสบบริเวณสำนักงานเขตบางกะปิไว้ที่ 0.45 เมตรรอทอกอ 0.45 เมตรรอทอกอมุนแปลไม่ออกนะอันนี้นะครับอย่างไรก็ตามควรตรวจสอบตัวเลขระดับน้ำล่าสุดจากระบบของกทม.อีกครั้งก่อนนำตัวเลขปัจจุบันไปเผยแพร่เนื่องจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาล่าสุดเมื่อ 8:28 นาทีนายจีรศักดิ์หงส์8ผู้อำนวยการเขตบางกะปิได้ลงพื้นที่หมู่บ้านพาทีโอศรีนครินทร์พระราม9เพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมให้ประชาชนสถานการณ์เช้าวันนี้เกิดขึ้นหลังบางกะปิเพิ่งเผชิญน้ำท่วมหลายพื้นที่ช่วงปลายเดือนกันยายนโดยเฉพาะเคหะคลองจันทร์และถนนนวมินทร์ก่อนระดับน้ำจะทยอยลดลงในช่วงต้นเดือนตุลาคมฝนที่ตกหนักเมื่อคืนจึงทำให้บางกะปิต้องกลับมาเฝ้าระวังอีกครั้งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เชื่อมกับคลองแสนแสบเนื่องจากระดับน้ำในคลองที่สูงทำให้การระบายน้ำจากถนนลงคลองได้ช้าสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางในช่วงเช้าจุดที่มีรายงานน้ำท่วมชัดเจนได้แก่สี่แยกบางกะปิถนนรามคำแหงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงระดับน้ำ สูงอยู่ที่ 5-10 เซนติเมตรนะรถเล็กยังผ่านได้แต่ควรลดความเร็วและติดตามสถานการณ์ก่อนออกเดินทางอันนี้เป็นคำเตือนมาใหม่นะครับเพราะว่าฝนเมื่อคืนนี้ก็ยังตกอยู่เนี่ยนะฮะแล้วมีเรื่องฝนเรื่องฟ้าเรื่องน้ำท่วมมีที่ไหนอีกนะครับเดี๋ยวนะเช็คดูอีกเดี๋ยวจะเอามาบอกเอามาเตือนฝนตกไม่ถึงชั่วโมงน้ำป่าซัดอาคารเกษตรอบต.แม่สามแลบพังหายไปกับสายน้ำอ้าวหนักละสิครับนี่อบต.แม่สามแลบนะครับอันนี้จากสำนักข่าวข่าวสดนะครับที่มนสกลทวาปีเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยนะครับระทึกฝนตกไม่ถึงชั่วโมงน้ำป่าซัดอาคารเกษตรอบต.แม่สามแลบพังหายไปกับสายน้ำโอ้โหอาคารเกษตรอบต.แม่สามแลบนะพังหายไปกับสายน้ำแล้วครับเหตุการณ์นี้เล่าไว้เมื่อวานนะ6ตุลาคมนะครับนายพงพัฒน์มีเบญจมาศนายกอบต.แม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ออกมาเปิดเผยว่าจากน้ำป่าไหลหลากค่ำคืนเมื่อวานโดยในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักไม่ถึงชั่วโมงน้ำป่าที่ไหลหลากมาตามลำห้วยแม่สามแลบด้วยความแรงและเชี่ยวได้กัดเซาะแนวตะลิงส่งผลทำให้อาคารเกษตรของอบต.แม่สามแลบถูกกระแสน้ำพัดพังหายไปในพริบตาอาคารเกษตรนอกจากนี้น้ำยังได้กัดเซาะคอสะพานบ้านแม่สามแลบทำให้คอสะพานได้รับความเสียหายแต่ยังพอสัญจรข้ามได้แต่ต้องระวังเพราะไม่รู้มันจะสุดลงเมื่อใดไม่ควรข้ามละนะฮะเบื้องต้นทางอบต.สามแลบได้ประสานแจ้งโยธาจังหวัดเพื่อมาดูเพื่อความปลอดภัยความแข็งแรงของสะพานว่ายังใช้การได้นานเท่าไหร่เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาเกรงว่าพี่น้องมาสะพานถล่มพอดีอาจจะทำให้ได้รับผลกระทบหนักโดยน้ำป่าในลำห้วยแม่สามแลบยังได้กัดเซาะตะลิงตลอดลำน้ำแม่สามแลบทำให้ส่งผลต่อความเสี่ยงพื้นที่ริมน้ำและอาคารที่พักอาศัยบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายซ้ำหากในพื้นที่ยังมีฝนตกหนักและน้ำป่ามีน้ำป่าไหลหลากนะครับอันนี้ก็เตือนกันไปแม่สามแลบนะครับทางจังหวัดแม่สายอำเภอโอ้อบต.แม่สามแลบโอ้น่ากลัวนะครับมาอีกที่ไหนเรื่องน้ำท่วมเนี่ย น้ำน้ำท่วมบางกะปิเอาแสนแสบแต่ขั้นวิกฤตล้นแยกบางกะปิหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงออกอันข่าวนี้เป็นสำนักข่าวอีกข่าวหนึ่งแต่ว่ามนสกลทวปีเอาของสำนักข่าวหนึ่งมาเล่าให้ฟังแล้วนะฮะส่วนตัวนี้ด่วนไฟไหม้หม้อแปลง เอาอีกแล้วเกิดอีกแล้วครับสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกเสียงระเบิดดังเป็นระยะไฟดับบางพื้นที่มองไปยังจุดที่มีเสียงระเบิดควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจากสำนักข่าวสยามนิวครับเอามาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้หม้อแปลงระเบิดมันก็อาจจะเกิดจากฝนตกมันเปียกมันอะไรแล้วก็มันช็อตนั่นแหละนะฮะเมื่อวานวันที่6ตุลาคมเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าโอ้ภายในสถานีไฟฟ้าเลยนะเนี่ยแรงสูงหนองจอกกรุงเทพมหานครส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่หนองจอกโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลา10นาฬิกา9นาทีเบื้องต้นพบแสงเพลิงมีเสียงระเบิดดังกึกก้องเป็นระยะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอกพร้อมทีมดับเพลิงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าพื้นที่เกิดเหตุเพื่อควบคุมต่อมาเวลา 10:16 นาทีศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้งเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้าใกล้เคียงอีกซอยสุวินทวงศ์15ถนนสุวินทวงศ์แขวงโคกแฝดเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและดำเนินการควบคุมสถานการณ์ดูสิครับไหนจะฟ้าผ่าไหนจะฝนตกหนักไหนจะหม้อแปลงระเบิดเพจเฟซบุ๊กของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตระบุว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกเลยส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกแต่ไม่กระทบต่อระบบจ่ายไฟฟ้าหลักของประชาชนขณะนี้ได้ระดมทีมดับเพลิงของกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตร่วมกับสถานีดับเพลิงหนองจอกเร่งควบคุมเพลิงส่วนสาเหตุของเหตุการณ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอภัยได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นเองไม่ใช่เราไปเผามันนะครับโอ้โหควันดำพวยพุ่งสูงนะเลยยอดโอ้มันถึงก้อนเมฆกลุ่มเมฆแล้วเนี่ยไฟไหม้หม้อแปลงนะครับเนี่ยน่ากลัวนะครับความเสียหายต่างๆนี่เสียหายเยอะนะครับเสียหายเยอะจริงๆแล้วก็มีอีกข่าวสลดสาวพยาบาลรัตนาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะไปเป็นจิตอาสาช่วยผู้ป่วยจากสำนักข่าวไทเกอร์พยาบาลออกไปช่วยผู้ป่วยกระทันหันเดินทางทันทีนะครับตัวเองก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกลางทางก่อนที่จะได้ช่วยชีวิตผู้อื่นตนก็เสียชีวิตซะก่อนสภาพสภาการพยาบาลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนางรัตนาเพียรเจริญศิลป์พยาบาลชำนาญการพิเศษและผู้ปฏิบัติการชั้นสูง APN ประจำงานการพยาบาลผ่าตัดฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลสิริราชคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนางรัตนาเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสา นี่นางพยาบาลคนนี้นะที่ชื่อรัตนาเนี่ยเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสาเพื่อร่วมตัวรักษาผู้ป่วยสัญญกรรมหลอดเลือดที่เมืองกาญจน์จังหวัดกาญจนบุรีแต่ประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางจนทำให้ตนเองไปไม่ถึงงานที่ตนเองกำลังเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่สภาการพยาบาลในนามของคณะกรรมการสภาการพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและพดุงครรภ์ทั่วประเทศร่วมส่งสารไว้อาลัยต่อการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์คนสำคัญที่เสียสละระบุบอกว่าคุณงามความดีและอุดมการณ์ความเสียสละที่พยาบาลรัตนาได้ทำไว้จะจารึกอยู่ในความทรงจำของเพื่อนร่วมวิชาชีพตลอดไปและขอดวงวิญญาณจงไปสู่สุขคติในสัมปรายภพเพื่อนไว้อะไรเห็นไหมครับไปช่วยคนอื่นให้พ้นจากภาวะอันตรายแต่ตัวเองประสบอันตรายและจากไปก่อนที่จะได้ช่วยคนอื่นนะครับแล้วก็เรื่องของมีการเสียชีวิต3ศพแม่ลูกและลูกน้อยอันนี้เกิดอะไรขึ้นจากสำนักข่าวสดนะครับมีแต่เรื่องหนักๆ นะฮะเมื่อเวลา 9:30 นของเมื่อวานนี้6 ตุลาคม 2569พันตำรวจโทชัยพัฒน์อารีวงศ์สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานีรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตภายในหมู่บ้านเอื้ออาทรแห่งหนึ่งอำเภอเมืองปทุมธานีจึงได้พร้อมกันออกตรวจสอบพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพีรพลโชติกเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรปทุมธานีพันตำรวจเอกวิวัฒน์อัศววิบูลผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานีพันตำรวจ

สลด3ศพแม่ลูกและลูกน้อยเสียชีวิตในห้องนอนบ้านเอื้ออาทรไปพร้อมกันหมดเลยคาดเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า2วันคุณครูเผยว่าเมื่อวันศุกร์ยังเห็นเด็กๆร่าเริงด้านคุณย่าเล่าอย่างสุดเศร้าที่เกิดเหตุซึ่งเป็นห้องพักชั้นล่างพบประตูห้องถูกเปิดแล้วเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบภายในห้องนอนพบว่าพบร่างผู้เสียชีวิตจำนวน3ร่างรายชื่อ1นางสาวเอนามสมมุติอายุ42ปีและ2เด็กหญิงบีนามสมมุติอายุ9ขวบเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วและ3เด็กหญิงซีนามสมมุติอายุ7ขวบเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2สภาพศพนอนอยู่บนที่นอนนะครับต่อจากนี้ยังพบสมุดวางอยู่บนหลังตู้ที่มีการเขียนในลักษณะเหมือนระบายความในใจแล้วก็เหมือนสั่งลาสงสัยจะฆ่าตัวตายแล้วมั้งเนี่ยทั้งลายมือของลูกและของแม่โดยลายมือของแม่เป็นการเขียนลักษณะลาตายถึงผู้จัดการนิติบุคคลว่าหากมาพบร่างเราสามคนให้ช่วยจัดการเผาในวันรุ่งขึ้นเลยนะไม่ต้องมีพิธีอะไรญาติอยู่ไกลไม่สะดวกจะมาและไม่ต้องการให้ใครเดือดร้อนอย่าแยกร่างพวกเราสามคนแม่ลูกนะข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างจากการตรวจสอบภายในห้องที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้เจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดโดยแพทย์ระบุคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2วันหลังจากชันสูตรเบื้องต้นได้มอบศพทั้ง3แม่ลูกให้มูลนิธินำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งสอบถามผู้จัดการนิติอาคารกล่าวว่าห้องหลังดังกล่าวทราบว่าผู้เสียชีวิตมาเช่าอยู่นานแล้วโดยพักอาศัยกันทั้งหมด4คนจะมีแม่ลูกอีก2คนพร้อมกับย่าอีกคนหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าย่าของเด็กไม่รู้หายไปไหนก่อนเกิดเหตุจึงได้มาแจ้งทางฝ่ายนิติบุคคลให้มาช่วยดูเมื่อเรามาดูฝ่ายนิติบุคคลของหมู่บ้านนั่นแหละนะฮะเมื่อเรามาดูแล้วเห็นว่าห้องล็อกด้านในเคาะเรียกไม่มีเสียงตอบรับจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาช่วยดูจากนั้นรปภ.ดันกระแทกประตูเข้าไปเมื่อเปิดประตูห้องนอนก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตดังกล่าวด้านครูประจำชั้นป.4กล่าวว่าเนื่องจากเมื่อวันจันทร์ไม่เห็นว่ามีเด็กทั้งสองไปโรงเรียนเหมือนที่เคยไปเพราะมีสอบวันนี้จึงได้มาตามหาอยากให้ไปสอบโดยก่อนหน้านี้ได้ติดต่อไปทางไลน์กลุ่มของผู้ปกครองก็ไม่เห็นตอบรับกลับมาเมื่อมาวันนี้เห็นห้องล็อกอยู่จึงได้ไปแจ้งทางด้านฝ่ายนิติบุคคลให้มาช่วยก่อนพบภาพสลดใจดังกล่าว ส่วนสาเหตุนั้นทางโรงเรียนไม่ทราบเพราะเนื่องจากเมื่อวันศุกร์เด็กๆทั้งสองยังไปโรงเรียนร่วมกิจกรรมและมีความร่าเริงอยู่ก็ไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์น่าเศร้าสลดใจในครั้งนี้เสียชีวิต

0: ยกกลุ่มยกครัวนางสาวสุภาพรอายุ46ปีซึ่งเป็นย่าให้การว่าปกติจะซื้อของและมารับเด็กทั้งสองไปเที่ยวทุกอาทิตย์และมาหาเป็นประจำก่อนหน้านี้แม่ของเด็กได้มีแชททักมาคุยเรื่องที่โรงงานมีแอปพลิเคชันให้กู้ยืมโอ้ยสงสัยน้อยใจเรื่องถูกหลอกถูกต้มแล้วเนี่ยโดยแอปพลิเคชันให้กู้ยืมโดยโรงงานบอกว่าให้ฟังให้โอนเงินไปโดยมีเพื่อนที่โรงงานบอกให้ฟังว่าให้โอนเงินไป 1,000 บาทเพื่อที่จะได้ยอดเพิ่มยอดการกู้จากนั้นทางแอปแจ้งว่าเอกสารไม่ผ่านต้องโอนยอดมาอีก400ก็เป็น 1,400 สิทางแม่เด็กจึงทักมายืมย่าให้โอนเงินไปให้อีก400บาทแล้วก็หายเงียบไปอันนี้ย่าเป็นคนเล่านะก่อนมาบอกว่าน่าจะโดนหลอกแม่เด็กอันนี้พูดน่าจะโดนหลอกจึงไม่ทราบว่าตรงนี้จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเครียดหรือไม่เนื่องจากลูกเงินไม่ค่อยมีใช้กันและต้องไปยืมเงินคนอื่นมาเพื่อเข้าแอปและเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเดือนพลตำรวจตรีพีรพลเปิดเผยว่าเบื้องต้นทราบว่า ก่อนหน้านี้ยายอยู่ด้วยแต่ยายได้เดินทางกลับต่างจังหวัดโดยยายได้มาเลี้ยงดูหลานสองคนที่ห้องดังกล่าวด้วยแต่ไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมยายถึงกลับต่างจังหวัดในระยะนี้และตรวจสอบแล้วภายในห้องพบว่ามี3เตาอั้งโล่โอ้ลมควันตัวเองนะเนี่ยและไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่ประการใดอีกทั้งยังพบจดหมายเขียนสั่งลาด้วยสำหรับจดหมายเขียนเศร้าสลดลายมือลูกเขียนระบุลอยอยู่บนท้องฟ้าเธอลอยอยู่บนท้องฟ้าหรือเธอเป็นการฟ้าคือเธอเป็นความรักที่เธอเป็นครอบครัวอ้าวไม่เข้าใจข้อความที่เขียนสันนิษฐานว่าทั้ง3คนแม่ลูกตัดสินใจจบชีวิตภายในห้องเองอย่างไรก็ตามจะได้นำร่างของทั้ง3คนส่งชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และจะได้มอบญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับปัญหาชีวิตนะครับใครไม่พบใครไม่เจอเองก็จะไม่รู้สึกแต่ว่าเมื่อพบเมื่อเจอแล้วหาทางออกไม่ได้ก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับสุดท้ายเลยชวนลูกสองคนนะครับรวมทั้งแม่เขียนใบลาจากนะไม่ใช่ใบลาโรงเรียนนะลาจากไปแล้วก็แม่นี่คงจะกล่อมลูกนั่นแหละนะครับให้ใช้เต่าอั้งโล่นะครับมารมควันตายไปพร้อมกันลูกก็คงเชื่อแม่นั่นแหละคราวนี้ไปข่าวต่างประเทศบ้างครับก็เรื่องความเป็นความตายเช่นเดียวกันเครื่องบินกองทัพอากาศไนจีเรียตกในหนองน้ำเสียชีวิตยกลำ32รายเครื่องบินกองทัพอากาศนะเพราะฉะนั้นคนที่เสียชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นทหารอากาศ เครื่องบินกองทัพอากาศรุ่น ATR-42กำลังอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจประจำวันเดินทางจากเมืองเบนินมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงลากอสแต่ขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินช่วงสายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนจะตกลงในพื้นที่หนองน้ำใกล้กับเมืองชายฝั่งอิกโบโคดาในรัฐอนาโดทางตะวันตก เฉียงใต้ของประเทศไนจีเรียทีมค้นหาและกู้ภัยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงฐานทัพเรือในพื้นที่เพื่อกู้ร่างผู้เสียชีวิตและเศษซากเครื่องบินที่จมอยู่ใต้หนองน้ำประธานาธิบดีโบราทินูบูผู้นำไนจีเรียยืนยันว่าไม่มีผู้รอดชีวิตจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้ผู้เสียชีวิตแบ่งเป็นผู้โดยสาร25คนและลูกเรืออีก7คนรวมเป็น32คนเกือบทั้งหมดเป็นทหารและบุคลากรของกองทัพอากาศถือเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุทางอากาศของกองทัพที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายปีของประเทศไนจีเรียพร้อมสั่งลดธงครึ่งเสาทั่วประเทศและแสดงความเสียใจไว้อาลัยไปยังครอบครัวของผู้สูญเสียและออกคำสั่งให้กองทัพอากาศไนจีเรียเปิดฉากตรวจสอบหาสาเหตุการตกของเครื่องบินอย่างละเอียดทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนซ้ำรอยในอนาคตทั้งนี้กองทัพอากาศไนจีเรียถือเป็นกำลังหลักในการปฏิบัติภารกิจทางทหารและความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะการปราบปรามกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในหลายพื้นที่ทั่วประเทศก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอ้โห32ชีวิตนะครับที่จากไปอย่างกระทันหันประเทศไนจีเรียจะหมดเวลาแล้วครับมีข่าวเกี่ยวกับฮีโร่เกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับอันนี้หลายคนก็ยกย่องว่าคนแบบนี้แหละคือผู้นำตัวจริงตัดสินใจวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเพื่อช่วยเด็กที่กำลังจะถูกท่อดูดแต่เรื่องกับพลิกผันโอละพ่อเมื่อฮีโร่ถูกท่อดูดลงไปแทนเกือบเอาชีวิตไม่รอดอ่ะเวลาหมดแล้วครับพื้นไฟจุดทุกจุดเทียนบูชาพระบูชาเจ้าหุงข้าวต้มแกงก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านไปไหนเมื่อไหร่
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธตรงกับวันที่7ตุลาคมพระศาสนาจักรได้ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับลูกประคำและบอกให้เราสวดลูกประคำเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันนิบาตเคลเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำศักดิ์สิทธิ์เราสวดลูกประคำรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาเรียมีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่าลูกประคำเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันตะปาปาหลายองค์ขอให้เราสวดสายพระคำในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดรูปคำตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัจจบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดอุปคัมภ์ทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างๆบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลติเตียนนักบุญเปโตรเพราะนบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านท่านก็ทำเป็นถือกฎนบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยเพราะเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมมนต์สกลทบาปีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการใบนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณนะครับแนะนำเพลงเข้ามาสู่รายการได้นะครับกับรายการนี้แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับท่านที่แนะนำเพลงเข้ามาแล้วนะแต่ว่าเพลงบางเพลงนี่เป็นเพลงสปป.ลาวแบบหนุ่มแจกรักแนะนำเข้ามาบางทีเราไปอ่านภาษาลาวที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นี่อ่านไม่ออกนะที่บอกว่าเอิ้นอายสายลาวสายวาของสปป.ลาวนี่นะครับหินมีเอิ้นอายอยู่แต่ว่าไม่รู้อายอะไรอ่านต่อไปไม่ออกเดี๋ยวจัดให้นะครับสำหรับทางหนุ่มแจกรักนะครับทางบ้านดงยอแล้วก็สำหรับเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะครับชื่อเพลงว่าฝากลมหนาวของหนูมิเตอร์นะครับเนื่องจากว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเริ่มเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะแล้วก็รู้สึกหนาวแล้วล่ะเมื่อเช้านี้นะครับเย็น24องศาตอนตื่นนอนตอนตีห้านะดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเย็นพอสมควรละสำหรับเพลงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับฝากลมหนาวนี่มนต์สกลทวาปีนะครับเป็นคนนำมาฝากท่านผู้ฟังเพราะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแล้วก็ขอขอบคุณนอกจากแฟนเพลงก็ขอขอบคุณท่านผู้ถามรายการวิบุญชัยคอนกรีตท่าแร่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างท่าแร่นะครับแล้วก็สายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่แล้วก็ห้างมือถือจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์นะครับแล้วก็สทวีเฟอร์นิเจอร์เอาล่ะครับคราวนี้ก็มาฟังเพลงนี้ต่อนะครับของหนุ่มแจกรักที่ขอเข้ามาเป็นเพลงจากสปป.ลาวนะครับบอกว่าฟังแล้วก็จะออกไปข้างนอกนะครับไปธุระไม่ทราบว่าเป็นชื่อเพลงเอิ้นอ้ายสายวาหรือเปล่าแต่ยังไงก็ต้องหาเจอแล้วล่ะแต่ว่ามันเป็นเพลงเดียวกันหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็ฟังไปก่อนนะหนุ่มแจกรักส่วนเรื่องของฝากนะครับก็ฝากให้กับทางหนุ่มหนองสะนะครับสาวลูกสองแล้วก็สาวเทพสบานหนองลาบนะครับหนุ่มเห็ดกระด้างแล้วสาวอะไรอีกสาวจำไม่ได้แล้วหนุ่มแจกรักขออภัยสาวโคขุนอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็อมนขอบคุณมากฟังแล้วอีกเพลงหนึ่งครับจากป้าต้อยนะครับป้าต้อยนี่คนที่เป็นมอนิเตอร์คอยฟังแล้วก็แจ้งรายงานผลการรับฟังว่าเป็นยังไงชัดไม่ชัดเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับป้าต้อยนะครับเราสามคนมาจัดรายการที่คลื่นนี้ก็มาช่วงแรกๆรู้สึกหนักดาสาหัสนะครับเพราะความไม่คุ้นกับสถานที่และก็อุปกรณ์ต่างๆที่มันแตกต่างกันอยู่นะฮะเพราะนั้นป้าต้อยก็เป็นคนแจ้งมานะครับป้าต้อยป้าต้อยแล้วก็น้องสาวหลานสาวปิ๊กนะครับปิ๊กจิริสวัสดิ์แล้วก็ช่างเชษเนี่ยนะฮะที่รายงานเป็นระยะเข้ามาเพราะนั้นสำหรับป้าต้อยฝากเพลงไร่อ้อยก็ไม่ใช่ไร่อ้อยใช่แล้วเพลงของหนุ่มแจกรักและก็เพลงของป้าต้อยเนาะไร่อ้อยคอยรักหนูมิเตอร์นะครับ
ฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายฟังด้วยกันนะครับแล้วก็สามหนุ่มสามมุมขอขอบคุณครับฟังครับจากเพลงของหนุ่มแจกรักเพลงสปป.ลาวนะแล้วก็เพลงป้าต้อยกับไร่อ้อยคอยรักสองเพลงเชิญครับ

ครับก็ผ่านไปครับขออนุญาตพูดถึงผู้ถามรายการนะฮะสำหรับผู้ถามรายการก็ฝากทางห้างจุดจำกัดสายของมอดำจะสายรุ้งวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับวิบูลย์ชัยคอนกรีตนั้นเป็นแหล่งสถานที่ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จตามมาตรฐานของทางราชการของมอกนะครับที่รับรองไว้แล้วก็กำกับการควบคุมในการผสมปูนนะครับกำกับด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นมาตรฐานนี้นะครับเป็นที่เชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของหน่วยงานราชการหน่วยงานอื่นๆองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับตลอดจนสถาบันอื่นๆที่ใช้บริการแม้กระทั่งกรมทางหลวงนะครับถนนนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าว่าท่านทั้งหลายอยากจะได้ปูนผสมเสร็จนะครับ ที่พื้นที่คานที่ลานที่ถนนสร้างบ้านของท่านนะครับโปรดติดต่อได้ที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่และนอกจากนั้นอีกนะครับวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ยังจำหน่ายปูนผสมเสร็จที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือแผ่นพื้นแผ่นพื้นนี่หมายถึงแผ่นพื้นปูนที่เอามาวางเป็นแผ่นปูพื้นบ้านนั่นแหละนะครับ แล้วก็เสารั้วลวดหนามอัดแรงเสาไฟฟ้าอัดแรงตลอดจนรั้วคาวบอยอัดแรงนะฮะแล้วก็ยังประกาศรับร้านค้าผู้ที่ขายสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างร้านใดที่ต้องการสินค้าจากทางวิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับไปจำหน่ายในร้านค้าของท่านตามที่มนตรีทวาปีเรียนสินค้าแต่ละชนิดเอาไว้ให้ท่านได้ทราบแล้วนะครับก็ทั้งพื้นที่ที่เราส่งถึงนะครับก็มีทุกตำบลทุกอำเภอในจังหวัดสกลนครแล้วก็ในจังหวัดนครพนมในจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหารอุดรธานีหนองคายและบึงกาฬนะครับอีสานตอนบนนะครับและนอกจากนั้นอีกสำหรับท่านใดที่อยากจะได้วัสดุก่อสร้างนะครับก็ไปที่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างซึ่งนอกจากปูนสมเสร็จหรือว่าท่อหรือว่าเสารั้วหลวดน้ำเสาไฟฟ้านะครับรั้วขาวบงขาวบอยแล้วเนี่ยไปที่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างอันนี้จำหน่ายวัสดุนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างนะครับ แล้วก็พวกกรวดอิฐหินปูนทรายนะครับเหล็กเช่นเหล็กกล่องเหล็กตัวซีซึ่งเมื่อก่อนนี้ขายอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่ายังขายอยู่หรือไม่นะฮะเพราะว่ามนตรีคนทวารปีไปเดินดูของที่ร้านแล้วนะครับมันก็เยอะมากแต่ว่าที่เห็นชัดเจนอยู่เวลานี้นะครับคือพวกปูนพวกนี้แหละนะครับแล้วก็พวกเครื่องอุปกรณ์การประปงประปาอันนี้มีทุกขนาดนะครับเจลิมเป็นผู้บริหารอยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการทั้งวิบูลย์ชัยคอนกรีตและกับทั้งอนันตชัยวัสดุก่อสร้างโทร0819547173 0819547173นะครับส่วนอีกแห่งหนึ่งนะครับก็เกี่ยวเรื่องของวัสดุก่อสร้างเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งผลิตรีดแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีตนะครับเป็นโรงงานผลิตแผ่นเมทัลชีตเลยอยู่ตรงนี้แหละนะครับห้างอุทวนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่อยู่ทางออกจากท่าแร่จะไปนครพนม
อยู่ฝั่งทางซ้ายมือท้ายๆชุมชนอีกนิดนึงแต่ก็ติดกับชุมชนนั่นแหละนะฮะถ้าออกจากทางทะเลไปนี่จะอยู่ฝั่งทางซ้ายมือถ้ามาจากทางนครพนมเข้าสู่ทะเลก็จะอยู่ฝั่งทางขวามือนะครับอันนี้ก็ผลิตและจำหน่ายนะครับเมทัลชีทเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียรีดแผ่นเมทัลชีทให้ท่านนี่ได้ทั้งรอนตรงทั้งรอนสเปนนะครับแล้วก็ทำหลังคาโค้งงอความหงายอะไรต่างๆเวลาท่านต้องการนี่ท่านไปบอกเขาก็จะผลิตให้นะฮะตามที่ท่านต้องการและนอกจากนั้นอีกนะครับก็ยังมีแผ่น PU Foam PU Foam นี่ก็คือมุงหลังคาแล้วก็มีการรีดแผ่นโฟมติดกับแผ่นมุงหลังคานั้นนะครับเวลาที่ฝนตกเสียงดังก็จะไม่ได้ยินนะครับแล้วก็เวลาแดดออกความร้อนมันร้อนมากท่านก็จะสบายสบายการความร้อนเหมือนเพดานแล้วก็สามารถต้องการสีอะไรต่ออะไรนะครับบอกแจ้งได้จัดให้ตามที่ท่านปรารถนานะครับแล้วก็ยังมีรอนใหม่แบบ snap lock สวยทันสมัยตอบโจทย์บ้านยุคใหม่สายรุ้งหลังคาหลีกแท้แร่พร้อมผลิตและจำหน่ายหลังคา snap lock นะครับรอนใหม่ทั้งแบบธรรมดาและลดความร้อนลดเสียงฝนตามที่เรียนให้ทราบนั่นแหละนะครับแล้วก็ยังมีรอนสำหรับทำเป็นระแนงรั้วนะครับแล้วก็มีเหล็กกัลวานไนซ์นะครับบ้านนกดาวแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าวัสดุไฟฟ้าสายไฟหลอดไฟนะครับทั้งหลอด LED หลอดเสาไฟฟ้าหลอดโคมอ่ะนะฮะแล้วก็ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ไฟฟ้าแสงอาทิตย์มีทุกระบบทุกขนาดนะครับติดต่อสอบถามได้และซื้อได้นะครับที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กระยะนี้รู้สึกขาดพนักงานขับรถส่งสินค้าอยู่รู้สึกเห็นประกาศรับสมัครพนักงานขับรถส่งสินค้านะครับเพราะนั้นพนักงานท่านใดชายคนไหนต้องการจะทำงานที่สายรุ้งหลังคาเหล็กนะครับลองติดต่อดูไปสมัครงานดูนะเขาเพิ่งประกาศรับเห็นอยู่ในทาง Facebook นะครับสั่งซื้อสินค้าที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ได้ครับ093 479 4801 093 479 4801และอีกเบอร์ครับ 092 270 2842 092 270 2842สายรุ้งหลังคาเหล็กนะครับพร้อมให้บริการนะครับก็มาฟังเพลงกันต่ออีกช่วงหนึ่งนะครับสำหรับเพลงต่อไปบอกฝากสำหรับท่านที่เป็นแฟนเพลงขุนกมลเริ่มทยอยกลับมาเจอกันที่คลื่นนี้แล้วนะครับรู้สึกดีใจและขอบคุณแต่ว่าท่านอาจจะจำเบอร์โทรศัพท์แนะนำเพลงของคลื่นอมลคลื่น104เป็นเบอร์ที่อมลเคยบอกให้แต่พอมาที่นี่อมลใช้เบอร์ส่วนตัวเบอร์ตัวเองครับเบอร์โทรศัพท์ตัวเองเพราะฉะนั้นจะบอกทุกวันวันนี้ก็จะบอกอีกนะครับสำหรับมิลาเกนเพลงทั้งรุ่นเดิมที่เคยอยู่กับอมลมาในคลื่น104และก็รุ่นใหม่ที่อยากจะแนะนำเพลงเข้ามาใหม่นะครับอ่ะจดเตรียมไว้เริ่มต้นนะครับ3ตัวแรกก่อนนะครับ3ตัวแรกเบอร์ของอมลเพื่อขอเพลงครับ086นะครับ3ตัวแรกนะ3ตัวต่อมาครับ864 086 864 4ตัวท้ายครับ8
9 3 2 8 9 3 2รวมทั้งหมด10ตัว086 864 89 32มาฟังเพลงต่อครับสำหรับเพลงต่อไปจากการแนะนำเข้ามาของสาวสวยสวนมะพร้าวครับอันแนะนำเพลงพร้าวชื่อเพลงก็พร้าวครับสาวสวนมะพร้าวเนี่ยมาริโอน่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตครับอาจารย์ไข่มาริโอน่าฝากให้กับครูสาววัยทีนฝากให้กับสาวบ้านป่านะครับฝากให้กับผู้จัดอมุนนะฮะแล้วก็ฝากให้กับตัวเองโอเคส่วนอีกเพลงหนึ่งครับจากน้องสาวตู้เสรีพัฒน์ชื่อเพลงนะครับต้นขับขี่เรื่องใบขับขี่นี่แหละตำรวจมักจะจับแล้วก็จะถามว่ามีใบขับขี่ไหมคนที่ไม่เคยโดนเรียกก็เลยนึกไม่ออกว่าเอ๊ะมันขึ้นอยู่ที่ไหนใบอันนี้ถ้ามันมีต้นมันอยู่นี่เราจะได้เด็ดเอาใบขับขี่อันนี้มาถือไว้เวลาตำรวจมาถามเราจะได้ยื่นให้ดูเพราะใบขับขี่ไม่รู้ต้นขับขี่อยู่ที่ไหนนะครับอันนี้ตู้เสรีพัฒน์ครับแนะนำเข้ามานะครับก็ฝากให้กับสามหนุ่มสามมุมรอๆทั้งสามคนนะครับน้ำหมูพงเทพขับร้องเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะครับแล้วก็ฝากให้สาวอื่นบ้านป่าพนาวันสาวโล่บ้านวนาสามัคคีนะครับและก็น้องสาวอุ้ยปราณีซอยหนองจอกในตัวเมืองสกลนครไม่ลืมป้าต้อยป้าขนึงนิดฟังด้วยนะฮะส่วนสองเพลงละนะครับติดตามรับฟังครับพร้าวนะจากสาวสวนมะพร้าวแล้วก็ต้นขับขี่จากตู้เสรีพัฒน์เชิญครับ

อ่ะเมื่อตำรวจถามหาใบขับขี่บอกตำรวจเลยนะว่าต้นมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะหาใบมันมาฝากเพลงนี้นะครับฟังแล้วก็ขำแต่ว่าเขาพูดถึงชาวดอยไม่ค่อยได้ลงมาพื้นราบขี่รถมอเตอร์ไซค์ห้างมานะครับเก่าๆแล้วก็เลยตำรวจถามหาใบขับขี่เขาก็เลยนึกถึงว่าเอ๊ะต้นขับขี่มันเป็นยังไงเราไม่เคยรู้จักจะหาใบมาลงมาฝากให้ตำรวจนะครับขอบคุณน้องสาวตุเสรีพัฒน์ครับเอาเพลงนี้มาฝากท่านผู้ฟังสำหรับต่อไปนะครับก็ขออนุญาตพูดถึงผู้ประถมรายการอีกนะครับต้นข้าวเกษตรพันธุ์นะครับเป็นคลังสินค้าทางด้านการเกษตรอยู่ที่ท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามห่างจากแยกไฟแดงท่าแร่ศรีสงครามมาประมาณสัก200เมตร2-300เมตรนี่แหละนะอยู่หลังตลาดสดท่าแร่นั่นแหละแต่ว่าอยู่ถนนสายท่าแร่ศรีสงครามนะครับอันนี้ก็จำหน่ายข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวนะครับเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูกตามฤดูกาลต่างๆก็มีพร้อมแล้วก็มีปุ๋ยสูตรต่างๆปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีปุ๋ย

นะก็มีพร้อมแล้วก็อาหารสัตว์นะครับอาหารปลาก็ปลากินเนื้อปลากินพืชแล้วก็อาหารกบนะท่านที่เลี้ยงกบนะครับนี่ก็มีแล้วก็อาหารปลาดุกปลาช่อนอันนี้เป็นปลากินเนื้อปลากินพืชก็พวกปลาฉลามปลาตะเพียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้อีกนะครับวัสดุอุปกรณ์ใบมีดเครื่องตัดยงตัดหญ้าอันนี้ก็มีนะสเปรย์ฉีดพ่นฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าหญ้าฆ่าแมลงอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรเอาเป็นว่าอย่างนี้ครบทุกอย่างนะครับไปที่ห้างหัวเจือจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์อมนเมื่อวานนี้ก็ยังซื้ออาหารปลานะครับเอาไปเลี้ยงปลาที่บ่อปลาตัวเองอยู่นะก็ซื้อที่นี่แหละห้างหัวเจือจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ของเสียแอร์กับเจวันส่วนเกี่ยวกับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องไม่พลาดครับสทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชโนดตำบลหางโฮงเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์นะด้วยตัวเองนะครับมีแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งไม้พยุงนะครับแล้วก็ไม้สักนอกจากนั้นอีกนะครับพวกโต๊ะเก้าอี้ม้านั่งโซฟาโต๊ะกินข้าวตู้ต่างเตียงครบหมดแหละนะฮะแล้วก็ชั้นวางของวางสินค้าโชว์สินค้าตู้โชว์นะฮะแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆครบนะเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านต้องการเฟอร์นิเจอร์นะครับท่านที่ขึ้นบ้านใหม่หรือว่าของเก่ามันชำรุดทรุดโทรมเสียแล้วก็ไปที่สทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับได้หมดครบหมดนะเก้าอี้ตู้ต่างเตียงครบนะฮะคราวนี้มาช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะครับบุญสกลตวปีก็นำมาฝากท่านผู้ฟังตามที่มีรักเป็นเพลงขอมาเพลงใดที่ขอมาแล้วยังไม่ได้ฟังก็ต้องรอฟังวันใหม่นะครับที่เราจะมาเจอกันฟังส่งท้ายครับด้วยเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าจากสาวนางดงต้องครับยังคอยที่ซอยเดิมนะครับมุนแคนแก่นคูนนะครับอันนี้ก็ฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายที่ฟังด้วยกันแล้วก็ฝากให้กับหล่อๆหน้าไม้ด้วยโอ้พูดถูกต้องจริงๆเลยนะขอขอบคุณแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะครับหนุ่มแจกรักครับบอกว่าอมนจัดเพลงให้ไม่ถูกคนละเรื่องคนละเพลงเอาไม่เป็นไรขอใหม่มาก็มอสาวมอปลายยังอายฮักเข้าทิพย์ธิดาดินนะครับฟังส่งท้ายตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณและก็ขอล่ำลากับท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับถ้าหากว่าเพลงอะไรที่ยังไม่หมดวันพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธตรงกับวันที่7ตุลาคมพระศาสนาจักรได้ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับลูกประคำและบอกให้เราสวดลูกประคำเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันนิบาตคลีเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำศักดิ์สิทธิ์เราสวดลูกประคำรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาเรียมีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่าลูกประคำเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันตะปาปาหลายองค์ขอให้เราสวดสายพระคำในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดรูปพระคำตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัจจบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดรูปคำทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างๆบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลตีเตียนนักบุญเปโตรเพราะนักบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านท่านก็ทำเป็นถือกฎนักบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยพอเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

สุภาษิตสวีเดนกลัวน้อยลงและหวังให้มากกินให้น้อยลงบ่นน้อยลงและหายใจให้มากขึ้นพูดเพล่อยๆน้อยลงและพูดสิ่งที่เป็นแก่นสารมากขึ้นเกลียดน้อยลงและรักมากขึ้นดังนี้เราจะมีทุกสิ่งที่สวยงาม

0: ุภาษิตสวีเดนกลัวน้อยลงและหวังให้มากกินให้น้อยลงบ่นน้อยลงและหายใจให้มากขึ้นพูดเพล่อยๆน้อยลงและพูดสิ่งที่เป็นแก่นสารมากขึ้นเกลียดน้อยลงและรักมากขึ้นดังนี้เราจะมีทุกสิ่งที่สวยงาม
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่4วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอนสอนศิษย์ของเขาเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การผจญ

0: ไม่ใช่สิ่งที่เราได้มาแต่สิ่งที่เราให้ไปที่วัดคุณค่าของชีวิตเรา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเรียนเป็นขุมทรัพย์ที่ตามเจ้าของไปทุกหนทุกแห่ง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ทำคุณไว้เถิดจะเกิดผลชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งก็ไปรับประทานอาหารค่ำในภัตตาคารเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงปารีสทั้งคู่อริดอร่อยกับอาหารมื้อนั้นพร้อมกับสนุกสนานกับการสนทนาที่เต็มไปด้วยความรักจนเวลาผ่านไปถึงตอนดึกถึงเวลาต้องปิดร้านชายหนุ่มก็ล้วงกระเป๋าก
1: ำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115
2: บทภาวนาเวลาบ่าย3โมง

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์สายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่าโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจใน

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุ่งร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
0: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าข ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089863349
0: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

ไม่มีใครที่จะฉลาดด้วยตนเองไม่มีใครที่จะฉลาดด้วยตนเองจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ทำไมพระวรสารโดยนักบุญยอนถึงไม่เหมือนอีก3เล่มที่เหลือเลย 1. บทนำชาย4คนรอบกองไฟกับการเล่าเรื่องพระเยซูลองจินตนาการถึงชาย4คนในโลกโบราณที่เคยรู้จักพระเยซูหรือรู้จักคนที่เคยพบพระองค์นั่งล้อมวงรอบกองไฟแล้วเล่าเรื่องของพระองค์ให้ฟังชายคนแรกมาระโกสเล่าเรื่องอย่างเร่งรีบตื่นเต้นใช้คำว่าทันใดนั้นซ้ำๆเน้นความรวดเร็วปาฏิหาริย์และพลังอันหยุดไม่ได้ของพระเยซูในแคว้นกาลิลีชายคนที่สองมัทธิวส์เล่าอย่างระมัดระวังมีโครงสร้างเหมือนครูเน้นย้ำว่าพระเยซูคือผู้ทำให้คำพยากรณ์และพระสัญญาโบราณในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงชายคนที่สามลูกาสมีความเข้าอกเข้าใจและอบอุ่นเป็นพิเศษเล่าถึงคนยากจนผู้หญิงและคนนอกสายตาที่คนอื่นมองข้ามพระเยซูในมุมนี้จะร้องไห้และใส่ใจผู้คนชายคนสุดท้ายยอนนั่งเงียบมาตลอดเขาอายุมากที่สุดและใช้เวลาหลายทศวรรษในการตกผลึกสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินเมื่อเขาพูดเขาไม่ได้เริ่มเล่าจากเรื่องการประสูติการรับพิธีล้างหรือประวัติศาสตร์ใดๆแต่เขาเริ่มจากจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งว่าในปฐมกาลพระวจนะทรงดำรงอยู่และพระวจนะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวจนะทรงเป็นพระเจ้า 2. โลกของ Synoptic Gospels มัทธิวมาระโกและลูกาถูกเรียกว่าพระวรสารสาทัศน์มาจากภาษากรีกที่แปลว่ามองเห็นร่วมกันเพราะทั้ง3เล่มนี้สามารถนำมาวางเปรียบเทียบกันแบบเคียงข้างได้มีโครงเรื่องและการใช้ภาษาที่คล้ายคลึงกันมากเช่นพระเยซูรับพิธีล้างโดยยอนถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารเรียกสาวกสอนเป็นอุปมาเช่นเรื่องผู้หว่านพืชบุสุรุสุรายรักษาคนป่วยเลี้ยงคน 5,000 คนทีลาเข้าเยรูซาเล็มถูกทยศถูกตรึงกางเขนและฟื้นคืนพระชนภูมิศาสตร์ใน3เล่มนี้พระเยซูทำพันธกิจส่วนใหญ่ในแคว้นกาลิลีทางเหนือซึ่งเป็นเขตชนบทของชนชั้นแรงงานและเดินทางลงใต้มายังกรุงเยรูซาเล็มเพียงครั้งเดียวในตอนท้ายสุดเพื่อร่วมเทศกาลปัสกาและสิ้นพระชนใช้เวลาเล่าพันธกิจประมาณ1ปีหรือน้อยกว่า 3. แผนที่และเวลาที่เปลี่ยนไปในยอห์นเมื่อเปิดอ่านยอห์นสิ่งแรกที่ต่างไปอย่างสิ้นเชิงคือภูมิศาสตร์และเวลาพระเยซูในยอห์นเข้าออกกรุงเยรูซาเล็มและแคว้นยูดีบ่อยมากเดินทางขึ้นลงระหว่างกาลิลีและเยรูซาเล็มหลายครั้งเพื่อร่วมเทศกาลต่างนักวิชาการนับเทศกาลปัสกาในยอห์นได้ถึง 3-4 ครั้งหมายความว่าพันธกิจของพระเยซูในเล่มนี้ยาวนานถึง3ปีในเชิงประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ยึดตามกรอบเวลา3ปีของยอห์นเพราะสอดคล้องกับวิถีชีวิตและปฏิทินเทศกาลของยิวมากกว่าแต่อย่าลืมว่าผู้เขียนไม่ได้ตั้งใจเขียนแค่รายงานประวัติศาสตร์แต่เขียนเพื่อสื่อถึงความหมายทางเทววิทยา 4. เรื่องราวที่หายไปในยอห์นน่าแปลกใจที่เหตุการณ์สำคัญและโด่งดังที่สุดในคริสตศิลป์หลายเรื่องไม่มีอยู่ในยอห์นเลยแม้แต่คำเดียวเช่นบทสวดข้าแต่พระบิดาคำเทศนาบนภูเขาและมหาลาภไม่มีคำอุปมาเลยสักเรื่องไม่มีเรื่องชาวสมาเรียใจดีหรือบุตรสุรุสุรายไม่มีเหตุการณ์จำแลงพระกาย

ซึ่งเล่มอื่นไม่มีงานแต่งงานที่หมู่บ้านคานาปาฏิหาริย์แรกที่เปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่นเป็นฉากที่อบอุ่นและเรียบง่ายเพื่อช่วยกู้หน้าครอบครัวหนึ่งนิโคเดมัสฟาริสีผู้ทรงอำนาจที่แอบมาหาพระเยซูในตอนกลางคืนเพราะอยากรู้แต่กลัวคนเห็นและเป็นที่มาของคำพูดชื่อดังว่าต้องบังเกิดใหม่หญิงสมาเรที่บ่อน้ำหญิงนอกสายตาที่มีสามีมาแล้ว5คนพระเยซูนั่งคุยกับเธอแบบตัวต่อตัวและยาวนานที่สุดในบรรดาพระวรสารทั้งหมดคนตาบอดแต่กำเนิดโยฮันใช้เนื้อหาถึง1บทเต็มเล่าถึงความวุ่นวายในสังคมหลังจากเกิดปาฏิหาริย์นี้ทั้งเพื่อนบ้านเพื่อนฟาริสีและพ่อแม่ที่ทะเลาะและสอบสวนกันลาซารัสการชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้ว4วันและมีประโยคที่สั้นแต่ทรงพลังที่สุดคือพระเยซูทรงกันแสงแสดงถึงความโศกเศร้าอย่างมนุษย์อย่างแท้จริงที่ทรงร้องให้รวมกับผู้สูญเสีย6ประกาศสิทธิ์เราเป็นในขณะที่อีก3เล่มพระเยซูมักปิดบังฐานะของพระองค์แต่ในยอห์นพระเยซูประกาศตัวอย่างชัดเจนและสะเทือนขวัญคนยิวในยุคนั้นผ่านคำประกาศเราเป็นทั้ง7ประการได้แก่1เราเป็นอาหารแห่งชีวิต2เราเป็นความสว่างของโลก3เราเป็นประตู4เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี5เราเป็นเหตุให้คนตายฟื้นและเป็นชีวิต6เราเป็นหนทางเป็นความจริงและเป็นชีวิต7เราเป็นเถาองุ่นแท้คำว่าเราเป็นคือคำเดียวกับที่พระเจ้าทรงใช้เรียกพระองค์เองต่อหน้าโมเสสตรงพุ่มไม้ไฟและพีคที่สุดคือตอนที่พระองค์ตรัสว่าก่อนอับราฮัมเกิดเราเป็นซึ่งทำให้พวกผู้นำศาสนาถึงกับหยิบหินจะขว้างพระองค์เพราะรู้ว่าพระองค์กำลังประกาศตนเป็นพระเจ้า7บทอำลาอันยาวนานในพระวรสารอื่นอาหารมื้อสุดท้ายจะสั้นมากแต่ในยอห์นเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นยาวนานถึง5บทเต็มบทที่13ถึง17มีรายละเอียดที่งดงามเช่นพระเยซูทรงล้างเท้าสาวกการสัญญาเรื่องพระจิตเจ้าองค์ผู้ช่วยองค์ผู้ปลอบประโลมคำสอนเรื่องอย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์เลยไม่มีความรักใดใหญ่กว่าการสละชีวิตเพื่อมิสหายเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงและฉากที่น่าทึ่งที่สุดคือพระเยซูทรงอธิษฐานออกเสียงเพื่อสาวกและเพื่อทุกคนที่จะมาเชื่อในภายหลังซึ่งหมายถึงคริสตชนในอีก 2,000 ปีต่อมาด้วย 8. ผู้เขียนพระวรสารและวัตถุประสงค์ตามประเพณีเชื่อว่าผู้เขียนคือยอห์นบุตรเซเบดีสาวกที่เป็นชาวประมงแต่สิ่งที่สวยงามคือผู้เขียนไม่เคยระบุชื่อตัวเองในเล่มนี้เลยแต่เรียกตัวเองว่าสาวกที่พระเยซูทรงรักเขาใช้นิยามนี้แทนชื่อและตำแหน่งทั้งหมดของเขาในตอนท้ายยอห์นบอกวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าการที่บันทึกเรื่องเหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์สรุปเสียงของ4พระวรสารคือ 1. มัทธิวครูผู้สร้างหลักฐานอย่างรอบคอบ 2. มาระโกนักเล่าเรื่องที่เร่งรีบและตื่นเต้น 3. ลูกาผู้มีความเมตตามองหาใบหน้าของผู้คนในฝูงชน 4. ยอห์นนักคิดลึกซึ้งและนักเทววิทยาเขาเป็นชายชราที่ใช้เวลาทั้งชีวิตไม่ใช่แค่จำว่าพระเยซูพูดอะไรแต่เฝ้าถามว่ามันหมายความว่าอย่างไรและจบเล่มด้วยการตั้งคำถามซ้ำ3ครั้งกับเปโตรผู้ที่เคยปฏิเสธพระองค์3ครั้งว่าท่านรักเราไหม

ฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธตรงกับวันที่7ตุลาคมพระศาสนาจักรได้ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับลูกประคำและบอกให้เราสวดลูกประคำเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันนิบาตคลีเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำศักดิ์สิทธิ์เราสวดลูกประคำรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาเรียมีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่าลูกประคำเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันตะปาปาหลายองค์ขอให้เราสวดสายประคำในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดรูปประคำตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัจจบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดรูปคำทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างๆบทอันที่หนึ่งนักบุญปาโลตีเตียนนักบุญเปโตรเพราะนักบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านท่านก็ทำเป็นถือกฎนักบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยเพราะเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่น้องแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปิดฟีดปิดอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายใจและถ้าฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีเอาอยู่บ่ร้อยปีอีเมเอ้ยบางคนก็มีพ่อใจได้เอาจัก200ปีในเส้งว่าซั่นเอาจนถือแม็กกระเท้าท้องแล้วเส้งว่าซั่นเนาะโอ้ยเวลามันผ่านไปไวเนาะมือแต่ละมือแต่ละเง่นนี่ปั๊บปั๊บปั๊บแป๊บเดียว10ปีเข้าไปแล้วว่าซั่นโอ้ยแป๊บเดียวหนึ่ง5ปีเข้าไปแล้วเวลาคือไปไวแท้ดึงไว้บ่ได้บ่หือที่มีอายุเฮานี่หือดึงหาไว้แล้วนะเนาะกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณพแรวทุกโมงทุกบ่อนเพราะว่าสิซื้อไม่ใหญ่ยังก็ย่าพอใหญ่เพื่อเลือกก็ตามอีนางเพื่อเลือกก็ย่าบางอ้ายเพื่อเลือกก็สร้างติ้งต่างว่าชื่อพแรวกันทุกท่านนะครับมาสันกราบพระไปเมื่อทุกโมงทุกบ่อนนั่นแหละเนาะในเวลาแห่งความสุขในเวลาแห่งความมนต์ซื้อในเวลาแห่งความสบายเจือครับกลับคืนมาติดตามรับฟังข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสั่งต้องที่นี่วิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายความสุขด้วยเสียงเพลงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกช่องทางของการติดตามและทางออนไลน์ของเราเพียงค้นหาคำว่าวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครก็จะพบกับช่องทางออนไลน์ของเราแล้วนะครับอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับสายสามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์และขอบคุณไปทางคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งเตแหนงแสงที่ให้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยได้มาทำหน้าที่มงนี้และขอบคุณคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักขพลมาดกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อสอบถามที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวได้นะครับเหตุระยิกของคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งหรือติดต่อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็ได้โอ้ยจัดรายการก็มีมวนเพราะอย่าไปจัดเองเด้มาได้อีเมลติดต่อมาเลยได้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยพร้อมสิลงจากมงนี้เออให้อายขึ้นสะก่อนให้พี่น้องขึ้นสะก่อนได้หรือจะสนับสนุนช่วงเวลาของไก่วุฒิไกรอาจารย์มณะทองอันตังหรือต้อยสมจิตมังกายก็ได้คือกันได้นะครับสอบถามรายละเอียดได้ขอบคุณหน่วยงานห้างร้านร้านค้าต่างๆจอบสิเขาอยู่ในเดือนหน้าติดต่อสอบถามมาแล้วราคาเป็นเท่าใดถูกใจยูบ่ว่าซะเนาะโอ้ยขนาดอันทางนางเฮือนก็ยังแสดงความถูกใจด้วยฮะเม็ดแล้วเม็ดแล้วเพิ่นว่าเออผู้ใดกายบ่ได้ได้อันสมุนผมมาปั่นสมุนละเด็ดลันใดเอาโดนเนาะขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาที่ติดตามทั้ง 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอเอฟวิทยุของเราตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพึงตราหนุ่มน้อยคนบุไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพึงตราหนุ่มน้อยคนบุไทยโทรสั่งส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางที่หมายเลข0898633349 0898633349
0863-3349ก็บ่งขอบคุณอีลุงอีปาคุณนาคุณอาอีโพอีเมทุกมงทุกบอนเด้อสนับสนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยโอ้ยแต่ละมือดีใจนะครับบางวันก็ไปซื้อหลายบางมือก็ไปซื้อหลาย เออมื้อนี้ได้จะขวดแล้วเนาะขายเนาะเออทั้งสทอตอยได้เป็นอันใดเออสทอตอยก็สั่งซื้อได้ที่ทางแต่แหงของเฮาเด้ออีเมเด้อ08138003590813800359อย่าไปญาติเอาคางเฮือนเด้อเออไปทดลองใส่แล้วก็ป้อยยำอันแกนฮักคาคลุยเจ็บเป็นเอ็นอุ่นผู้นั้นโตดโตดแตนโตดบางคนเจ็บบวมในแขนในขาโอ้ยไปเอามาให้ค่อยเบิ่งดูหันมาทาเบิ่งดูมาลองเบิ่งดูบ่สันเอาจะขึ้นลองหลายเถือแล้ว จนสิมัดขวดอะได้จะลองกับค่อยนี่บางคนมันจมมาแต่ว่า ลองแล้วลองอีกอยู่เนาะลองละติดใจได้แม่นบอกว่านิดาเอ้ยทางวรรณาสามัคคีใส่ไปหมด2ขวดแล้ววรรณิดาก็ได้อันนี้มู่พวกผมได้นี่ฝากให้ครูน้ำฝนด้วยครูน้ำฝนมื้อนี้เอาไปโลนึงนะครับฝากให้พี่น้องวรรณาสามัคคีส่งละเด้อพี่น้องทางวรรณาสามัคคีผู้ที่กระซิบมาว่าครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งตานุ่มน้อยคนผู้ไทยเจ้าหันค่อยเอาไปท่ามาขี้เหือนละเด้อดีแล้วมาขี้เหือนค่อยหั่นว่าซั่น ขอแสดงความดีใจด้วยก็ไปล่ะก็จะคลองมาแล้วเนาะมามันบ่ฮู้จักความเด้อเนาะเออถ้าเฮาฮู้จักความกันโอ้ยพี่ลึกพี่ลึกแล้วพี่ลึกแล้วคุณละได้เนาะเอานะครับขอบคุณพี่น้องทางนาโพของเราก็หลายท่านมาซื้อรอบ2แล้วรอบ3ก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันและความภาคภูมิใจว่าท้ายเมื่อชอบถูกกับร่างกายของเฮาแล้วก็บอกต่อกันไปด้วยนะครับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นะครับงานเพลงฝากตอนอีเมอีโพคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเพื่อได้ติดตามรับฟังกันผ่านทางหน้าปัดวิทยุของเราทั้งสองเพลงนะครับคือสิทีแควอยู่ดอกเนาะเพลงเก่าๆน้องใส่เสื้อการสื่อเพลง โอ้ยคุณสติดวงสว่างขับร้องเอาไว้หนุ่มน้อยคุณผู้ไทยเป็นคนเปิดไม่ใหญ่เป็นคนฟังเพราะใหญ่เป็นคนอันยิ้มเปิดยิ้มเป้ยถูกใจสมัยตะกี้เนาะย้อนไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วผู้ใดใส่เสื้อการนี่ป้อยบ่ธรรมดาเด้อวีเด็บผมอันนี้อันกระเป๋าลังซะกางเกงเด็บซะมันยังก็เข็มขัดใหญ่ๆซะโอ้ยเทียขนาดเทียขนาดรุ่นนั้นรู้สึกสิพรซักส่งแสงก็กำลังฮิตคือกันได้เนาะสาวจันกังโก้ปูนั้นป้อหรือว่าทัดมาบ่แต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ม้วนที่สุดได้ของวัยรุ่นยุคนั้นเนาะอีเมเนาะย้อนกลับมาอีกครั้งด้วยเสียงเพลงที่มีความไพเราะเจ้าของเพลงก็ไปมงที่เฮาบ่เคยไปแล้วล่ะไปบ่ถึงเฮาหั่นบ่อยากไปน้ํานี่เลยอีเมเนาะพรสักส่องแสงบางคนอยากอยู่120ปี130ปีหรือ200ปีว้ายเจ้ายังบ่ส่วนค่อยไปได้ทางมีเคยไปหั่นว่าซั่นเนาะคุณสันติดวงสว่างนะครับรักสาวเสื้อลายแต่ผมมักรักสาวเสื้อก้านมีอดีตเนาะอีเมนเนาะคนมีอดีตนี่ป้อยฟังเท่าใดก็ม้วนเท่านั้นได้เพียงนี่บอกว่าเพียงยังเพียงอย่างเปิดขึ้นมาแล้วโอ้ยมีความสุขละว่าสังเสดเอ้ยมักละบ่อนสันติดวงสว่างโอ้ยสังเสดว่าเปิดมื้อใดก็มักเท่านั้นเด้อมักเท่านั้นเด้อว่าซั่นเด้ก็ฟังในเพียงนี่คนเมียบ่ให้กินข้าวก็บ่กินฮอดข้าวพุ่นละขอฟังเพียงดีกว่าว่าซั่นสิถึกไหมนะ3บัดนี้ละเนาะส่วนเพียงที่ขอมามื้อวานนี่เนาะผมมียังก็ขึ้นฮอดคืนแห่ดาวของต้อมราชันรุ่งอรุณผมเห็นแล้วแต่ว่าอินเทอร์เน็ตที่สิเปิดนะครับปัดขึ้นเข้าเน็ตบ่ได้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเข้าเน็ตบ่ได้อีกล่ะเมื่อกี้นี้ผมซ่อมไฟซ่อมยังบ่แล้วดอกเข้ารายการก่อน เพราะว่าอันบ่ได้ซ่อมหลายเด้ซ่อมน้อยเดียวนะครับแค่ครัวมันซื้อๆมันรวมจับยานกดคัตเอาท์ลงกระหมุนเข้าไปซื้อบ่ได้มีอันอย่างหลายเพียงแต่ขันให้มันแน่นซื่อๆนะเขาบ่ถือว่าซ่อมไฟเนาะเขากลัวว่าไฟฟ้ามันจะสปาร์คแต่ว่าทั่วห้องไฟฟ้าแล้วล่ะมืออื่นมันสิมาเบิ่งให้อีกว่าซั่นพรุ่งนี้ผมจะมานะครับวันนี้มันค่ําแล้วว่าซั่นเด้ขอให้ท่านจัดรายการซะว่าซั่นให้ส่งความสุขไปก่อนนะว่าซั่นนะขอบคุณไฟฟ้ากุสกสม.มืออื่นอาจจะมีการปิดไฟแต่มืออื่นนี่หมดสถานีเลยอีเมลเอ้ยทาง 88.25 นะเพราะว่าไฟฟ้าเพิ่นอันใดอันรับปากแล้วผมไปขอเพิ่นแล้วพรุ่งนี้ขอให้มาทำให้ผมหน่อยนะครับผมย่านนะครับว่าซั่นถึงแม้ผมจะมีลูกมีเมียแล้วผมก็ยังย่านเหมือนกันนะครับกลัวจะไม่ถึง100ซาวว่าซั่นเอาในเรื่องกระยาอีเมลเด้อต้อมราชันก็ยังคงติดค้างเอาไว้แต่ว่ามีของอุทิศนาอุดมได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้มันก็เดือนตุลาเนาะเดือนเมษาอยู่ได้นี่ช่วงนี้เดือนเมษาอยู่ใกล้ๆสิฮอดอันคริสต์มาสนี่ผมก็สิเปิดให้ตลอดเลยเด้อผู้ซอยเด้อผู้ซอยทางยังเกาะสังเสดผมหาผู้ที่จดเอาไว้หมู่บ้านนี่บ่เห็นแล้วได้ส่งใส่ติดไปกับอันเอกสารส่งงบการเงินของผมไปแล้วมื้อเช้านี่หาเลี้ยงเอาไว้สําราบอยู่ได้หั่นมอบให้คนนั้นมอบให้คนนี้เพิ่นว่าเขียนไว้หมดล่ะบัดเข้ามาจัดรายการหาบ่เห็นได้บัดนี้ไปทางใดผู้นี่อ่ะนะครับเดี๋ยวผมค้นหาอีกจังหน่อยหันได้การบาทนี่เป็นแฟมซื้อแฟนรายการเป็นแฟมบุได้บ่ได้ธรรมดาได้นี่เนาะรวมไปถึงพี่น้องที่สั่งสมุนไพรพระปรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแฟมอันนี้มันเป็นจดหมายรักได้นี่บ่แม่นจดหมายเองว่าเล่นยอกอ่ะนะครับเดี๋ยวจังหาเนาะผมหาเพลงของอุทิศนาอุดมสักก่อนนะครับเดี๋ยวฝากให้เด้อสังเสดสังอ้วนนี่ฟังอยู่บ่มื้อนี้มื้อนี้วันพุธเนาะวันพุธเนาะเราเจอกันทุกวันพุธเด้ มีคําเว้าเด้เอ้าอันผู้บ่าวกับผู้สาวผมได้ฟังบางคนเล่าให้ฟังเนาะว่าผู้บ่าวกับผู้สาวเพิ่นนัดกันนะครับเราจะเจอกันทุกวันพุธทุกวันที่มีรอเรือนะว่าซั่นเด้จันทร์อังคารพุธพฤหัสอาจารย์อังคารพฤหัสศุกร์เสามันก็มีล่อเรือมาได้เนาะ
คือนัดกันในวันอาทิตย์หลังจากนี้เราจะเจอกันทุกวันที่มีรอเรือนะเพิ่นว่ามันมีรอเรือมาทุกมื้อเด้บัดเออพอมาฮอดวันพุธแต่มันบ่มีเด้มันสั่นกุดุดอยู่เนาะเออเอาวันนี้ก็วันพุธว่าซั่นเจอกันมีรอเรือแล้วเจอกันได้ว่าซั่นเออแบบนั้นก็มีเนาะอีเมลเนาะโอ้ยเอาเว้ามวลเว้าหัวไปเด้ออีเมลเด้อฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นรายการที่ไร้สาระเด้อนะครับความสุขความอ่อนซึนเริ่มต้นขึ้นมองนี้แหละทั้ง2คลื่นลืมทักทายพี่น้องทางระบบออนไลน์ของเราทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทางnapoleradio.com ทางทวิตทีวีทาง mytuner radio แล้วก็ทาง radio garden อันนี้ออกอากาศออกมาเป็นออกอากาศออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงทั้งออกอากาศในช่วงกลางเย็นและก็กลางคืนด้วยพี่น้องที่ฟังในมือถือคลิกเข้าไปติดตั้งนะครับเรดิโอกราเด้นแนะนำกันแล้วกันเสียงสเตอริโอม้วนมหาม้วนมีซ่าเสาเวลา6นาฬิกานี่เสียงซิเตอร์ที่ว่าร้องขี้หลายร้องเพลงขี้หลายเสียงเล็กน้อยอ่านบทอ่านหรือว่าอ่านพระวรสารของคุณพ่อแต่เสาเนี่ยบ่ม้วนปานใดพ่อฟังทางระบบนี้แล้วป้อยม้วนมหาม้วนอีแม่เอ้ยส่งพ่อเฮาจึงมี FC ในการติดตามมีซ่า 6 ถึง 7 นาฬิกาของทุกเช้าหลายมหาหลายทั่วทุกมุมโลกลองไปติดตามฟังเบิ่งเด้ออีแม่เด้อบ่แม่นผมเว้าใดในมือถือเจ้าก็ติดตั้งใดนะครับในมือถือเฮาก็ติดตั้งใดเด้อเข้าไปหาคำว่าเรดิโอการ์เด้นพิมพ์ค้นหาลวดอีแม่เอ้ยแล้วก็มาติดตั้งอย่าลืมเข้าไปที่แอป Store ได้เข้าไปที่แอป Store ได้แล้วก็ไปติดตั้งเรดิโอการ์เด้นมันสิเป็นลูกโลกสีเขียวมุ่นฟังได้อยากฟังเมืองจีนก็สิมีเมืองจีนโอ้ช่วงนี้เราชอบภาษาจีนว่าซั่นแหน่เราชอบภาษาลาวกับมุ่นไปทั้งลาวเด้หลายครับเพียงเลือนหาเท่านั้นอยากฟังภาษารัสเซียก็ฟังได้เด้อทางยุโรปผมก็ฟังได้ครับเรดิโอการ์เด้นสถานีเขาจะเป็นสัญลักษณ์สีเขียวๆนะครับเป็นจุดๆสีเขียวๆก็มุ่นเข้าไปเลยเอามือปัดปัดปัดไปเลื่อนเข้าไปไปทางยุโรปก็ฟังยุโรปได้แต่ผมมักฟังกันทางบราซิลดนตรีของเขามันเล่าใจได้เนาะทางบราซิลนะ มีหลายสถานีไปชอบฟังเขาเด้อว่าอีเมเอ๋ยบางเทื่อก็อัดเอามาไว้นำได้เอาเว้าพื้นระบบออนไลน์ของเรานะครับทักทายไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบอนเด้อเช่นเดียวกันนะครับในสวงนี้ก็ส่งกำลังเจอไปทางพี่น้องคริสเตียนของเราทุกหมู่บ้านในการไปสวดเดือนแม่พระในแต่ละเฮือนแต่ละเฮือนเด้อนะครับแต่ถ้าอยากได้ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงเอาไปแจกผมทำขนาดจิ๋วครับขนาดจิ๋วเอาไว้สำหรับเป็นของชำร่วยของติดกระตูอีเมะบ่ยากติดกระตูอีนางถือไปบ่ยากบ่นักนะเบาๆว่าซั่นเป็นขวดขนาด14กรัมราคามิตรภาพเพราะว่าเตรียมเอาไว้แจกในเดือนแม่พระเดือนตุลาคมนี้โดยเฉพาะเลยทีเดียวได้คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับส่งกำลังเจอหาพี่น้องผู้สูงวัยศูนย์เดย์แคร์ทั้งเฮานะครับหลังจากออกจากเดย์แคร์เสร็จเรียบร้อยก็แต่งตัวอาบน้ำท่าแปรงเปิ้นเวิ้นขี่รถไฟฟ้าไปสวดตามคุ้มตามซุ้มแม่พระของเตแห่เนาะเอาอันนี้ก็ได้ส่งกำลังเจือให้พี่น้องทางเตแหรวมไปถึงทุกหมู่บ้านและนาโพของเราด้วยนะครับ

ปิดห้องร้องไห้งานเพลงของคุณสายยันสัญญาอัลบั้มใหม่ล่าสุดฝากคุณยายฝากคุณตาเออถ้าอัลบั้มเก่าสุดๆนี่โอ้ยฟังบ่ได้เนาะอีเมนเนาะเออจังซั่นล่ะเด้อนะครับครีมนวดสมุนไพรพระปลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นจังได๋เนาะพี่น้องซื้อไปใช้แล้วเออบอกนุ่มน้อยคนผู้ไทยแหน่ปรับปรุงเพลอเนาะนะครับอีตนผมแน่เด้อก็ช่วงนี้เป็นช่วงการจำหน่ายในปีแรกอาจจะคลุกคลักบ้างอาจจะส่งไม่ทั่วถึงนะครับหรืออาจจะไม่ถูกใจคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาบางคนก็จะได้แค้นๆเด้อเออมันจังเหอะนั่นๆละลายว่าซั่นเด้อเออย่าเอาไปตากแดดไว้ได้อีเมเด้อเอาไว้ในที่ร่มๆอุณหภูมิพอเหมาะไก่จักมือเด็กน้อยได้ยันเราคิดว่าเป็นยากระพะอันนั้นอันนี้เอาไปตุ้ยปากบ่ได้เด้เออมันลงเลียขี้ซบแหลบๆๆแล้วบ่แม่นได้เป็นยาบ่แม่นเป็นยาเนาะเป็นครีมทาภายนอกบางคนห้องยากระพะบ้านผมมาได้ภาษาผู้ไทยห้องยากระพะมันยาหม่องเพิ่นว่าบางคนแต่ว่าขึ้นบ่คือกันเด้ส่วนของครีมนวดสมุนไพรนี่ขึ้นออกคล้ายๆน้ำมันมวยสักหน่อยหนึ่งเพราะนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดนะครับเอาไปเสนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดทาครั้งเดียวพวกหมดกัดหมดแดงไฟกัดนี่ไปยืนอยู่ในคุยหมดแดงไฟพิสูจน์พิสูจน์เบิ่งดูว่านุ่มน้อยคนผู้ไทยเว้านี่มันอลีอยู่บ่ว่าซั่นปล่อยให้มันกัดรถนี่เลยโยยาได้เนาะบางคนก็ได้เนาะบางเทื่อมันก็คั่นได้เนาะคั่นมึงนั้นมึงนี้ทาไปสักพักนึงมันก็สิยุบไปเลยได้ยุบไปเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับโดยเฉพาะตุ่มนะมันยุบไปเลยคุยบนแดงไฟเนี่ยต้อตอดไอ้แตนตอดนี่ตอดนี่ยังบ่เคยผมยังบ่เคยเจอแต่น้องสาวผมเจอไปแล้วแล้วมาเล่าให้ฟังแล้วปุ่มเสื้อปุ่มเสื้อว่าโอ้ยขันบ่ได้อันครีมนวดสมุนไพรพับพึ่งหรือครีมนวดใบว่านสนนี่เบิ่งเอามันละเจ็บนอนบ่ได้ทั้งคืนพุละเพิ่นว่าได้คือสิแม่นล่ะเนาะอีแม่เนาะแต่นผมได้ขึ้นต้นมะม่วงไปห่านงาไหมต้นมะม่วงแล้วสวงมะม่วงกำลังดกพอดีเพิ่นไปเฮ็ดห้างอยู่โอ้ยมันวึ่งๆใส่ลงนั่นก็บ่ทัน3ตัวใส่หัวผมนะเกือบได้ล้วนหัวแล้วว่าเนาะเอาครีมสมุนไพรนี่ละทายองๆเข้าไปเลยโอ้ยมันออกมันหอนได้ออกมันหอนเพราะว่าหนังหัวมันบางหนังศีรษะมันบางเนาะออกมันหอนจักหน่อยนึงส่วนแมงงอดนะครับกระล่องคือกันล่ะสวงก่อนสิเข้าหน้าฝนจักเพิ่นไปสวนอยู่หม้องใดอันใดอันผ้าม่านอันน่ะพอดึงผ้าม่านออกมาแหลนจรุดออกมาตับเข้าไปแล้วปอตอไวแต่เถอะแมงผีบาอันนี้โอ้ยดินสักตายไปได้ผมก็ได้คึดสวาดเอ้าเราก็มีครีมนวดสมุนไพรทาผมว่าตุยทาเลยมันอยู่ไกลๆมือสักพักก็เศร้าเจ็บเลยโอ้ยป่านนี้เนาะทาแล้วก็นวดนิดนึงครับประมาณโอ้บ่ฮอดนาทีซ้ำนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้อย่างมากก็2นาทีถ้ามันแห้งเขามันลึกได้อันนี้มันเข็ดไล่มันอยู่เนาะประมาณนาทีเสร็จๆนะครับโอ้เศร้าเจ็บเลยครับโอ้หลังจากนั้นผมก็ลองเบิ่งว่ามันสิหึงซั่นใดจับเวลาบ่รู้มันสิใช้เวลาหึงซั่นใดประมาณ2ชั่วโมงครับมันสิตึ๊บๆๆมันเหมือนอันเนื้อเต้นน่ะนะเนื้อเต้นน่ะนะอีกมาตื่นนึงก็เลยท่าอีกรอบนี้แล้วจัดเลยบาดนี้เนาะส่วนฝีนี่ก็จะขึ้นเตรียมบีบคือกันแล้วผมก็ได้ฟรีได้เตรียมบีบคือกันแล้วลองท่าอ้อมๆสักคนบ่กล้าท่าหัวมันเนาะเอาไปเอามาแล้วท่าทั้งหัวทั้งอ้อมทั้งอันบริเวณฝีได้ประมาณ3วันครับ3วันวันแรกก็ยังไม่เท่าไหร่วันที่2ยุบไปวันที่3เหี้ยไปเลยบัดนี้โอ้ยบ่ได้บีบ3อันฝีผมนะ เกือบสิบีบแล้วอันนี้เราให้ฟังนะครับไม่มีในคุณสมบัติของครีมนวดสมุนไพรปรับปรุงได้เราให้ฟังซื้ออันนี้เด้อนะครับสทต้อยสมจิตมังกายก็แห้งเหลาโหดแน่นะเนาะไปท่าหัวสะบือยิงท้องเพิ่นว่าไปท่าสะบือนําพี่น้องทวนาสามัคคีไปท่าหมาอันนั้นก็เนาะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของผมไปหนองหานก็ทากันปิงเพิ่นว่าปิงบ่ไกลอีกต่างหากโอ้เอาบ่แม่นอันนั้นอันนี้เว้าให้ฟังซื่อๆได้อาจจะไม่ใช่คุณสมบัติโดยตรงเพราะคุณสมบัติโดยตรงคือบรรเทาอาการปวดฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆถูเบาๆสั่งตรงจากนุ่มน้อยคนผู้ชายที่หมายเลข0898633349ทั่วประเทศส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางส่วนเทแหครับสทต้อยสมจิตมังกายเด้อเมื่อกี้นี้เพิ่นส่งอันไลน์มาเบิ่งอยู่ว่ะตอนนี้15 นาฬิกาผมร่วมพิธีงานศพครับประเสริฐ
ยไปตลอดบ่มีฮอดเวลาวางเหลือได้คนของคนของประชาชนครับสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายจะหาจัดรายการมื้อว่างหนึ่งเวลาเหลือบ่ฮอด30นาทีมั้งเนาะ

ไปนี่ไปนั่นห้องใสเล่าใดใดผู้ที่หมดลมหายใจบอกว่าสิอยู่เบตงอยู่ยะลาอยากเอามาสกลนครอยู่บ้านเฮาใบโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ได้อีเมลเด้อเบอร์สาธารณะได้นี่ยังเพิ่นว่าไม่ใช่เบอร์สาธารณะอย่างเดียวนะหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะอันนี้เบอร์พร้อมเพย์ด้วยนะว่าซั่นเบอร์โอนไว้ติเบอร์ผมก็โอนไว้คือกันได้เอ้าจดไว้แล้วบอกอีเมลเบอร์ท่านสมจิตมังกายนะ0813800359เด้อจะเป็นไอ้ดุ่นโทรหาลาวรถเที่ยงคืนก็โทรได้อันเนี้ยบ่ยากแต่ว่าผมมันโจ๊ะเอาไว้เด้อเที่ยงคืนจะโทรมาเด้รับขนาดได้รับได้0898633349น้อยละเมียสิหายหันดอกโทรมาดึกดื่นเที่ยงคืนนั่นน่ะเราขึ้นไปไล่ต่างหรือเป็นเวียกระเบ้อผม

พ่อใหญ่ประเสริฐทางกุสุมานจมฟังเพลงแต่ละเพลงกับบ่มีใต้อรไทยเลยเปิดให้ผมแน่ผมอยากฟังเด้อฝากลงมาทางกุสุมานมูนึงเด้อว่าซั่นเรามาซื้อครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงของผมเมื่อวานนี้สวง10นาฬิกาก็ฝากให้ละแต่มันเป็นเพลงฮ้อนได้จักฮู้จักหรือบ่เป็นใต้อรไทยเนาะเอ้าฟังใหม่กันแล้วกันนะครับคุณต่ายอรไทยขับร้องอีก1งานเพลงฝากตอนคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพส่งไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบ้านเด้อผ้าแดงของอ้าย

เหลืออีกบกี่มือเฮาก็สลองบรรเนนและบวชพระสงฆ์เฮาละได้บวชสังฆานุกรเฮาละได้อีเมเอ้ยวันที่10เด้อ10ตุลาคมมีซา10นาฬิกาฉลองบรรเนนฟาติมาท่าแร่และก็บวชพระสงฆ์สังฆานุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดฝากอีเมลอีโปอีเมลคุณลุงคุณป้าพี่น้องทางวัดป่าพนาวันเอาดีขึ้นได้ได้ประสงค์ลูกวัดเนาะนะครับพี่น้องทางบ้านอื่นๆอย่าลืมเด้อตุ้มโฮมกัน10ตุลาคมครับทางบรรเนนฟาติมามูลนี้ก็กำลังเตรียมสถานที่คักขนาดใดจัดมงจัดมงนั้นมงนี้กรรมการสภาพิบาลคณะกรรมการกับบริยูบริเศร้าสวงนี้ก็ได้เนาะส่วนวันศุกร์ที่23และวันเสาร์ที่24ตุลาคมงานใหญ่ฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญญาราศีทั้ง7แห่ง2คอและกิจกรรมวันคารวาสไทยยิ่งใหญ่นะครับมีการแสดงแสงสีเสียงประวัติความเป็นมาของบุญญาราศีทั้ง7แห่ง2คอชมสดถ่ายทอดสดด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามและก็รับชมร่วมพิธีด้วยนะครับวันที่23นะครับ23วันที่24ก็มีซา10นาฬิกาเด้อส่วนวันอาทิตย์ที่25ฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครก็เราพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 11:00 น.แล้วก็ปิดท้ายเดือนตุลาคมสำหรับการฉลองวัดเปิดเสกวัดใหม่วัดนางบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 น.นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการติดเทียนเนาะบุญติดเทียนนะครับบุญติดเทียนของเฮานิรมัยนี้ก็วันที่30 19:30 น.เด้ออยู่สุสานศักดิ์สิทธิ์ส่วน31ตุลาคมเวลา 7:00 น.โดยพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันที่1นะครับวันที่1เวลา 10:00 น.มิซาเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียโชคอำนวยส่วนวัดนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพปิดเดือนแม่พระ31ตุลาคมเวลา 19:00 น.ที่สุสานศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันสมโภชนักบุญทั้งหลายและเสกสุสานวันที่1พฤศจิกายนเวลา 7:00 น.มื้อนี้รายการของเฮาหมดเวลาลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านหนุ่มหน่อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธตรงกับวันที่7ตุลาคมพระศาสนาจักรได้ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับลูกประคำและบอกให้เราสวดลูกประคำเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันติวาปาเคลเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำศักดิ์สิทธิ์เราสวดลูกประคำรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาเรียมีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่ารูปประคำเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันตะปาปาหลายองค์ขอให้เราสวดสายประคำในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดรูปประคำตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัจจบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดรูปประคำทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างๆบทอ่านที่1นักบุญเปาโลติเตียนนักบุญเปโตรเพราะนักบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านท่านก็ทำเป็นถือกฎนักบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยเพราะเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-116-115-
ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพุธที่7ตุลาคมระลึกถึงแม่พระแห่งลูกพระคำบทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทียบทที่2ข้อ1ถึง2และข้อ7ถึง14พี่น้อง10ปีต่อมาข้าพเจ้าขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มอีกพร้อมกับบารานาบัสและพาทิตัสไปด้วยข้าพเจ้าไปตามที่พระเจ้าทรงเปิดเผยชี้แจงให้บรรดาพี่น้องที่นั่นรู้ข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างศาสนาเล่าให้คนสำคัญฟังเป็นการส่วนตัวเพื่อข้าพเจ้าจะไม่วิ่งโดยไร้ประโยชน์ยิ่งกว่านั้นบุคคลสำคัญเหล่านี้เห็นว่าข้าพเจ้าได้รับมอบหน้าที่ให้ประกาศข่าวดีแก่ผู้ที่ไม่ได้เข้าสุนัตเช่นเดียวกับเปโตรได้รับมอบหน้าที่ให้ประกาศแก่ผู้ที่เข้าสุนัตแล้วเพราะพระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้เปโตรเป็นธรรมทูตไปพบผู้ที่เข้าสุนัตแล้วก็ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าไปพบคนต่างศาสนาเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อยากอบเคฟาสและยอนซึ่งได้รับความนับถือว่าเป็นหลักรู้เรื่องพระหัตถสถานที่พระเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วก็จับมือกับข้าพเจ้าและบารานาบัสแสดงความเป็นเพื่อนร่วมงานกันตกลงกันว่าเราจะไปพบคนต่างศาสนาส่วนพวกเขาจะไปพบผู้ที่เข้าสุนัตแล้วเขาเหล่านี้ขอเพียงแต่ไม่ให้เราลืมคนยากจนคำขอนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะทำอยู่แล้วเมื่อเคฟาสมาที่เมืองอันทิโอคข้าพเจ้าคัดค้านเขาซึ่งหน้าเพราะเขาเป็นฝ่ายผิดก่อนที่คนของยากอบจะมาเคฟาสกินอาหารร่วมกับคนต่างชาติแต่ครั้นพวกนั้นมาเขาก็ปลีกตัวและแยกออกมาเพราะกลัวพวกที่เข้าสุนัตชาวยิวคนอื่นจึงแซงทำตามเขาบ้างแม้กระทั่งบารานาบัสเองก็หลงแซงทำตามพวกเขาไปด้วยเมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าเขาเหล่านั้นประพฤติตนไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของข่าวดีข้าพเจ้าจึงพูดกับเคฟาสต่อหน้าทุกคนว่าท่านเป็นชาวยิวยังประพฤติตนอย่างคนต่างชาติมิใช่อย่างชาวยิวแล้วเหตุไฉนท่านจึงบังคับคนต่างชาติให้ประพฤติตนอย่างชาวยิวเล่าบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่11ข้อ1ถึง4วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนให้เราอธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอนสอนศิษย์ของเขาเธอพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การประจน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับบทอ่านที่1พูดถึงการพบกับเปโตรครั้งที่2พระผู้เป็นเจ้าทรงดลใจเปาโลให้ไปเยี่ยมเคฟาสและผู้นำพระศาสนาจักรแห่งเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ท่านได้ไปเยี่ยมครั้งแรกเมื่อ14ปีที่ผ่านมาท่านได้พาบารนาบัสและตีตัสไปกับท่านด้วย ในการพบปะส่วนตัวกับเปโตรและบรรดาผู้นำของพระศาสนาจักรเปาโลอธิบายข่าวดีที่ท่านกำลังเทศให้กับคนต่างชาติตลอดมาเปาโลแสดงความวิตกกังวลเมื่อท่านเรียกการพบปะครั้งนี้ว่าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่วิ่งโดยไร้ประโยชน์เปาโลไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอนของท่านแต่ท่านเป็นห่วงบรรดาผู้ที่ท่านทำให้กลับใจว่าจะทำอย่างไรหากท่านไม่ได้รับการสนับสนุนจากเปโตรและบรรดาผู้นำของพระศาสนาจักรเขาเหล่านี้อาจจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบรรดาผู้ที่ยังยึดถือลัทธิยิวและพระวรสารที่เปาโลได้เทศน์สอนไว้ก็จะถูกบิดเบือนความวิตกกังวลของเปาโลมีเหตุผลสนับสนุนเนื่องจากมีคริสตชนปลอมบางคนคอยจ้องจับผิดเปาโลและผู้ติดตามของท่านพวกเขากำลังหาหลักฐานเพื่อยืนยันว่าเปาโลเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ต่อกฎบัญญัติของชาวยิวพวกเขาพยายามบีบบังคับคริสตชนที่กลับใจใหม่ให้หันมายอมรับระบบจารีตของยิวอีกครั้งหนึ่งแต่เปาโลต่อต้านความพยายามที่จะบิดเบือนพระวรสารยิ่งกว่านั้นตามสภาพความเป็นจริงบรรดาผู้นำของพระศาสนาจักรก็ไม่ได้เรียกร้องให้ทีทัสต้องทำพิธีสุนัตตามที่เป็นเงื่อนไขหากต้องการเจริญชีวิตตามความเชื่อคริสตชนสิ่งนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่ากิจการที่เปาโลกำลังกระทำอยู่นั้นเป็นสิ่งถูกต้องและมีคุณค่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้กับการประชุมสังคายนาแห่งนครเยรูซาเล็มหนังสือกิจการขอคัสสาวกบทที่15ข้อ6ถึงข้อ12อาจจะเป็นการบรรยายถึงการประชุมเดียวกันกับที่เปาโลได้เล่าไว้ในกาลาเทียบทที่2ข้อ1ถึงข้อ10การตัดสินใจที่เป็นพื้นฐานโดยเคฟาสหรือเปโตรกับบรรดาผู้นำของพระศาสนาจักรคือจะไม่บังคับให้ชาวต่างชาติที่กลับใจมานับถือศาสนาคริสต์ต้องปฏิบัติตามกฎของชาวยิวตามแบบอย่างที่ได้ทำกับทีตัสอย่างไรก็ตามมีความแตกต่างอยู่มากในระหว่างเรื่องเล่าสองเรื่องที่ได้กล่าวมาข้างต้นในจดหมายถึงชาวกาลาเทียเปาโลดูเหมือนพยายามแสดงให้เห็นว่าการริเริ่มต่างๆเป็นของท่านเองถึงแม้ว่าจะได้รับการดลใจจากพระผู้เป็นเจ้าก็ตามท่านได้ไปพบปะกับบรรดาผู้นำของพระศาสนาจักรที่กรุงเยรูซาเล็มแต่หนังสือกิจการของข้าสาวกกล่าวว่าท่านถูกส่งจากเมืองอันทิโอคไปเยรูซาเล็มความจริงที่ค่อนข้างจะเป็นไปได้ก็คือถึงตอนนั้นเปาโลยังไม่ได้เป็นธรรมทูตอิสระแต่ท่านเป็นผู้แทนที่ถูกส่งไปจากอันทิโอคมุมมองของท่านในขณะที่เขียนจดหมายฉบับนี้เมื่อประมาณ 5-6 ปีภายหลังดูเหมือนจะสร้างสีสันให้กับงานของท่านผลของการพบปะระหว่างเปาโลกับเปโตรครั้งที่2นอกจากจะไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่กับการเทศที่เปาโลกำลังกระทำอยู่เท่านั้นแต่พวกเขายังได้ตัดสินใจแบ่งเขตการทำงานกันอย่างชัดเจนเปาโลจะเทศให้กับชาวยิวและคนต่างศาสนาที่อาศัยอยู่นอกปาเลสไตน์ส่วนเคฟาสหรือเปโตรกับผู้ร่วมงานของท่านจะทำการประกาศพระวรสารต่อไปในปาเลสไตน์คือเยรูซาเล็มสิ่งที่พึงสังเกตก็คือเปาโลพยายามที่จะเสนอตนเองเป็นอัครสาวกเทียบเท่ากับเปโตรการที่บรรดาผู้นำได้ยื่นมือขวาออกมาสัมผัสกับมือกับเปาโลสามารถถูกตีความได้ว่าพวกเขายอมรับเปาโลเป็นหุ้นส่วนที่มีความเสมอภาคกับพวกเขาข้อตกลงประการหนึ่งที่เปาโลยอมรับก็คือการเอาใจใส่ต่อคนยากจนซึ่งเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงเอาพระทัยใส่เป็นพิเศษ อีกประการหนึ่งเปาโลเรียกผู้นำของพระศาสนาจักรแห่งเยรูซาเล็มว่าเป็นบุคคลสำคัญและให้ข้อสังเกตว่าผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญก็ไม่ได้เพิ่มเติมเรื่องใดอีกข้าพเจ้าไม่สนใจว่าบุคคลสำคัญเหล่านั้นเป็นใครเพราะพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเห็นแก่หน้ามนุษย์เมื่อเปาโลกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่สนใจว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นใครหมายความว่าท่านยอมรับข้อจำกัดทางวัฒนธรรมจากสิ่งที่ปรากฏภายนอกบุคคลเหล่านี้ดูเหมือนเป็นคนสำคัญองค์พระผู้เป็นเจ้าสามารถมองเห็นจิตใจของมนุษย์นอกเหนือจากสิ่งที่ปรากฏภายนอกพระองค์แต่ผู้เดียวทรงรู้จักบุคคลทั้งภายนอกและภายในความคิดของเปาโลก็คือทั้งท่านและปรปักษ์ของท่านตัดสินจากสิ่งที่ปรากฏภายนอกนั่นก็คือความเป็นจริงแต่ผู้นำของพระศาสนาจักรเห็นพ้องกับท่านและมีความเข้าใจต่อกันเป็นอย่างดีดังนั้นท่านจึงเชื่อว่าพระเป็นเจ้าทรงอยู่ฝ่ายท่านเพราะท่านจำกัดอยู่เฉพาะแต่สิ่งที่ปรากฏภายนอกเท่านั้นเองขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วย

ความเป็นมาของภาพแม่พระผู้แก้ปมภาพอันเป็นเอกลักษณ์นานกว่า300ปีมาแล้วในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองอัลสบรุกประเทศเยอรมนีมีภาพวาดของพระแม่มารีที่ถือริบบิ้นยาวเต็มไปด้วยปมเงื่อนและค่อยๆแก้ปมเหล่านั้นออกทีละปมด้วยความอดทนอย่างมากที่พึ่งทางใจของผู้คนปัจจุบันผู้คนนับล้านทั่วโลกนำปัญหาหรือปมชีวิตที่ยากจะแก้ไขมาฝากไว้กับพระแม่มารีอาเช่นปัญหาชีวิตคู่ที่กำลังจะพังทลายลูกหลานที่ออกนอกลู่นอกทางโรคร้ายหนี้สินหรือบาปที่สลัดไม่หลุดองค์ประกอบในภาพพระแม่มารีสวมชุดสีแดงและผ้าคลุมสีน้ำเงินเหนือพระเศียรมีมงกุฎ12ดวงและนกพิราบแห่งพระจิตเจ้าใต้พระบาทเหยียบงูไว้ด้านข้างมีเทวดาองค์หนึ่งส่งริบบิ้นที่พันกันยุ่งเหยิงมาให้แม่พระแก้ปมแล้วส่งต่อไปยังเทวดาอีกองค์หนึ่งที่มารับริบบิ้นที่คลี่คลายเรียบร้อยที่มุมล่างมีภาพเล็กๆของชายคนหนึ่งเดินทางโดยมีเทวดาคอยนำทางซึ่งซ่อนเรื่องราวที่มาที่แท้จริงของภาพนี้ไว้เรื่องราวความรักของคู่สามีภรรยาตระกูลลังเงินมันเทินวิกฤตชีวิตคู่ในช่วงต้นศตวรรษที่17วูดกังลังเงินมันเทินขุนนางแห่งเมืองซาสบุกแต่งงานกับโซฟีแต่ชีวิตคู่เกิดวิกฤตจนถึงขั้นเกือบจะหย่าร้างกันที่พึ่งทางธรรมวูฟกังเดินทางไปไกลราว70กิโลเมตรเพื่อพบกับคุณพ่อยาคอบเรมประสงค์เยซูอิตผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาและหาทางออกพิธีผูกริบบิ้นแต่งงานในยุคแคว้นนั้นในพิธีแต่งงานจะมีการนำริบบิ้นมาผูกข้อมือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าด้วยกันเพื่อแสดงว่าชีวิตของทั้งคู่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวการอธิษฐานปฏิหารคุณพ่อยาคอบริมได้นำริบบิ้นในพิธีแต่งงานของวูฟกังและโซฟีไปอธิษฐานต่อหน้าภาพพระแม่มารีและค่อยๆแก้ปมทีละปมจนกระทั่งริบบิ้นนั้นกลับมาขาวสะอาดบริสุทธิ์ในปีคริสตศักราช1612ชีวิตคู่ของทั้งสองก็รอดพ้นจากการหย่าร้างและอยู่ร่วมกันต่อมาที่มาของการสร้างภาพวาดเกือบหนึ่งศตวรรษต่อมาหลานชายของวูบกังซึ่งเป็นบาทหลวงได้ว่าจ้างจิตรกรโยฮันจอร์จเมลิคอนเมคิออร์สมิธเนอร์ให้วาดภาพพระแม่ผู้แก้ปมขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระคุณที่ครอบครัวได้รับรากฐานของเทววิทยาเปรียบเทียบปมของเอวาและความเชื่อของพระแม่มารีคำสอนของนักบุญอิเรเนอุสซึ่งต้องย้อนกลับไปปลายทศวรรษที่2ในเมืองลียงคุณพ่ออิเนริอุสศิษย์ของนักบุญโปลิคาร์ปผู้เคยรู้จักอัครสาวกยอนได้เขียนข้อความสำคัญไว้ว่าปมแห่งความไม่เชื่อฟังของเอวาถูกแก้ได้ด้วยความเชื่อฟังของพระแม่มารีสิ่งที่เอวาผูกไว้ด้วยความไม่เชื่อพรหมจารีมารีได้แก้ให้ออกด้วยความเชื่อจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีปมที่เกิดจากการปฏิเสธและ
ความไม่ไว้วางใจพระเจ้าของเอวาซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกความกลัวและบาดแผลที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นจุดเริ่มต้นของบาปกำเนิดการคลี่คลายการตอบรับของพระแม่มารีที่เมืองนาซาเร็ตเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าใช้แก้ปมดั้งเดิมนั้นความยิ่งใหญ่ของแม่พระไม่ได้มาจากตัวพระแม่เองหากแต่มาจากการที่พระองค์เปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทรงทำงานผ่านความนอบน้อมเชื่อฟังความหมายเบื้องหลังการแก้ปมไม่ตัดให้ขาดค่อยๆแก้ต่างจากปมกอร์เดียนในตำนานที่อเล็กซานเดอร์มหาราชใช้ดาบฟันให้ขาดสะบั้น

โยงกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสการเดินทางของโปสการ์ดเป็นเวลาเกือบ300ปีที่ภาพนี้เป็นที่รู้จักเฉพาะในเมืองชานซานสบรุจนกระทั่งในทศวรรษที่1980คุณพ่อชาวอาร์เจนตินานามว่ายอสมาริโอเบโกกิโอซึ่งก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในเวลาต่อมาได้รับโปสการ์ดภาพนี้จากแม่ชีชาวเยอรมันระหว่างไปศึกษาต่อการเผยแพร่ในอาร์เจนตินาท่านประทับใจภาพนี้มากจนนำกลับไปยังอาร์เจนตินาแจกจ่ายสำเนาและบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้คนฟังจนกระทั่งวันที่8ธันวาคมคริสตศักราช1996มีการนำภาพจำลองไปประดิษฐานที่วัดซานโฮเซเดลทาลาในกรุงบัวโนสไอเรสปรากฏการผู้แสวงบุญทุกวันที่8ของเดือนผู้คนนับพันมาเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อนำปมชีวิตของตนมาฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกงานเรื่องสามีทิ้งเรื่องลูกติดยาหรือโรคร้ายและกลับมาเพื่อขอบคุณเมื่อปัญหาคลี่คลายจากนั้นความศรัทธาก็แพร่ขยายไปทั่วลาตินอเมริกายุโรปฟิลิปปินส์และทั่วโลกวิธีการปฏิบัติและการภาวนาวิธีมอบความทุกข์ให้พระแม่ผู้ที่ศรัทธาต่อพระแม่ผู้แก้ปมมักจะทำตามขั้นตอนง่ายๆคือตั้งชื่อให้กับปมหรือปัญหาของตัวเองอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือมองปัญหาตรงหน้าและวางมันไว้ในมือของพระแม่มารีสวดภาวนาต่อเนื่องเป็นเวลา9วันและให้เวลากับแม่พระในการคลี่คลายปมโดยตระหนักว่าบางปมอาจแก้ได้ทันทีแต่บางปมต้องใช้ความอดทนและไม่มีปมใดที่แน่นเกินกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าบทสรุปการเชิญชวนขอเชิญชวนให้ผู้ชมผู้ฟังร่วมกันภาวนาฝากปมปัญหาในใจไว้กับพระแม่มารีเพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ด้วยพระหันสถานของพระผู้เป็นเจ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธตรงกับวันที่7ตุลาคมพระศาสนาจักรได้ระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับลูกประคำและบอกให้เราสวดลูกประคำเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันนิบาตเคลเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำศักดิ์สิทธิ์เราสวดลูกประคำรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาเรียมีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่าลูกประคำเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันนิบาตหลายองค์ขอให้เราสวดสายพระคำในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดลูกประคำตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัตบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดลูกประคำทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างๆบทอ่านที่1นักบุญเปาโลติเตียนนักบุญเปโตรเพราะนักบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านก็ทำเป็นถือกฎนักบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยเพราะเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ความสุขคือเมื่อคุณรู้ว่าลูกๆของคุณเป็นคนดีความสุขคือเมื่อคุณรู้ว่าลูกๆของคุณเป็นคนดีจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

จงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใครจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิตจงรักตัวคุณเองให้พอเพื่อจะไม่ต้องลดมาตรฐานของคุณให้ใครจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

วัสดีครับพี่น้องวันนี้ขอนำข้อคิดของสุนทรพจน์เลวปาเกี่ยวกับสงครามดังนี้นะครับพ่อขอกล่าวย้ำถึงความเข้มแข็งและความอ่อนโยนของความรักกล่าวคือขอให้เราเคารพสิ่งสร้างของพระเจ้าขอให้เราอย่าตกเป็นเครื่องมือแห่งการทำลายล้างขอให้เราเคารพชีวิตมนุษย์ขอให้ความขัดแย้งในการสู้รบนองเลือดทั่วโลกได้สิ้นสุดลงขอให้ความขัดแย้งทางทหารยุติให้ทุกที่ที่เกลียดชังเปี่ยมด้วยความรักให้ที่ที่มีการบาดเจ็บล้มตายเปลี่ยนเป็นการให้อภัยให้ที่ที่แตกแยกเปลี่ยนเป็นสามัคคีมีความเป็นหนึ่งเดียวขอให้เราฟังเสียงร้องของผู้ที่กำลังร่ำไห้ผู้ที่กำลังทนทุกข์ทรมานและของผู้ที่กำลังจะตายเพราะความรุนแรงทั่วโลกนี่คือสิ่งที่สันเลปาได้อ้อนวอนขอพระผู้เป็นเจ้าและก็ขอให้พวกเราได้สวดภาวนาเพื่อความรอดของมนุษยชาติด้วยนะครับสวัสดีครับ

ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีหรือที่คุณเป็นมันเพียงขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีหรือที่คุณเป็นมันเพียงขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณคิดจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115
1: ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทางการฝรั่งเศสสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
4: ายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้คลี่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
2: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพ พรวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งพร่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
5: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ในเรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
7: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบครอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ด้าน นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
8: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหาย
0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
9: 089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-
10: ประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
11: ภาคมหามงคลรุ่งเรืองเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
12: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
11: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
12: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
11: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายซาบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
12: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกาย และชีวิตนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
11: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
11: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพขอให้ลูกมีสันติในจิตใจบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศเพื่อความสงบสุขในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติและทั่วทุกมุมโลกข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
12: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
12: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
11: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ขอให้ลูกมีความเชื่ออย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่ผู้ที่ไม่รู้จักและไม่เชื่อในพระองค์
12: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
11: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
11: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระจิตเสด็จลงมาขอให้ลูกมีความไว้ใจและขอพระจิตเจ้าช่วยลูกให้มองเห็นและพบหนทางที่จะบรรลุถึงความปรารถนาของลูกในการที่จะรักและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
12: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
11: วันทามารี เปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
12: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
11: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณลูกขอถวายตัวและกิจการทั้งหมดที่ลูกได้ทำในวันนี้แด่ดวงพระฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า และดวงพระทัยนิรมนต์ของพระแม่พร้อมกับคำภาวนา10บทนี
12: ้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
11: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
11: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
12: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
11: เหมือนในประถมกาล บัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5แม่พระได้รับสวมมงกุฎเป็นราชินีสวรรค์ลูกขอกราบขอบพระคุณและขอสรรเสริญดวงพระฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและดวงหทัยนิรมนต์ของพระแม่ด้วยคำภาวนา10บทนี้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
12: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
12: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
11: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
12: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
11: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญ

0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวล

0: เอินเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูก และชาวโลกทั้งมวลเทอญ

0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115
1: ประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสปทุมนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนลีโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการฝากผลงาน208นัด128ประตู69แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็มสเวียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้ ว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมครั้งที่5สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบเงินพระราชทานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการรวมถึงการเตรียมความพร้อมและส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในโอกาสนี้ยังได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเป็นผลงานของแบรนด์สิริวัณวรีที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งแรงใจและพลังเชียร์แก่นักกีฬาไทยด้วยผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านร้านค้าและช่องทางออนไลน์สนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกในการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ซึ่งมีผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับผู้บริหารนิตยสารฟอร์บและร่วมเสวนากับนายสตีฟฟอร์บเพื่อเผยแพร่ศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยต่อนักลงทุนทั่วโลกซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุดไทยสู่เวทีโลกณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเตรียมพร้อมการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้
3: นางสาวสบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อสร้างการรับรู้รองรับการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญของวัฒนธรรมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการสร้างองค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกโดยในวันที่10ตุลาคมนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
2: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ 11,600 ดอกเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
4: ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ท่าแพหมู่ที่6ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากกลุ่มอาสาพลเมืองอุ้มผางได้นำประชาชนจิตอาสาผู้สูงอายุและผู้สนใจร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกช่วงวัยมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งนี้ดอกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจะนำไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: นายรมดลฮยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาอำเภอกระทู้ประดิษฐ์ดอกไม้แห่งความจงรักภักดีถวายพระพันปีหลวงณวัดกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวิทยาจิตสุภาพนายอำเภอกระทู้พร้อมด้วยส่วนราชการภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับถวายเป็นพระราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคทั้งนี้มีวิทยากรสาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ก่อนที่จิตอาสาจะร่วมกันลงมือประดิษฐ์ด้วยความตั้งใจและประณีตเป็นการรวมพลังความสามัคคีของคนในชุมชนโดยอำเภอกระทู้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมตามกำลังศรัทธาอาทิวัสดุอุปกรณ์สำหรับประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสืบสานความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: จังหวัดตรังรวมพลังจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เตรียมพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: จังหวัดตรังน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้พระราชทานแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานับประการนำมาซึ่งความผาสุกล่มเย็นและยังความสุขให้กับประสบกรณิกรหลายอำเภอในจังหวัดตรังจึงได้รวมพลังจิตอาสาเร่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอ ภอปะเหลียนนายพเนตรอุทัยรังสีนายอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ณวัดท่าพญาโดยตั้งเป้าประดิษฐ์กว่า 30,000 ดอกเป็นดอกกุหลาบสำหรับใช้เป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อสื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์และความจงรักภักดีขณะที่ดอกสีตรังดอกไม้ประจำจังหวัดตรังจะถูกนำไปใช้เป็นรูปแบบช่อดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาครัฐและเอกชนเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนฟื้นตัวได้โดยเร็ว
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยภาครัฐและเอกชนร่วมกันเร่งเยียวยาประชาชนครอบคลุมทั้งการซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายรถยนต์การลดค่าอะไหล่และค่าแรงรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อและประกันภัยทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยและเร่งรัดการเคลมประกันด้านที่อยู่อาศัยสคบกำชับผู้เช่าและผู้ให้เช่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยการซ่อมแซมใหญ่จากเขตสุดวิสัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าขณะที่ผู้ประกอบการหลายแห่งจัดมาตรการช่วยเหลือด้านการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนปัญหาตั๋วเดินทางและที่พักสคบเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างพร้อมย้ำจะติดตามมาตรการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมแจ้งสคบสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันผู้ประสบภัยเคหะคลองจันมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมติคณะรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์สั่งเร่งตรวจสอบระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแก้ปัญหาการลงทะเบียน
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีประชาชนที่พักอาศัยในแฟลตเคหะคลองจันกังวลเรื่องเงื่อนไขการรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยยืนยันว่าหากเป็นที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมล้อมรอบเกิน7วันและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนกรณีประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและปรับปรุงระบบโดยเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากขั้นตอนการกรอกข้อมูลที่มีความซับซ้อนทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในพื้นที่ประสบภัยและเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายยืนยันว่าจะได้รับสิทธิ์เยียวยาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบและโอนเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนัญชิตาสังทองรายงาน
2: การเคหะแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัย43โครงการ 76,800 หน่วยพร้อมเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูและวางแนวทางป้องกันในระยะยาว
9: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการเคหะแห่งชาติเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในโครงการต่างๆหลังได้รับผลกระทบ43โครงการรวมประมาณ 76,800 หน่วยหรือประชาชนราว 223,000 คนแบ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบรุนแรง6โครงการและได้รับผลกระทบเล็กน้อย37โครงการพร้อมเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูความเสียหายหลังน้ำลดนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติสั่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทร์1ถึง30ซึ่งบางจุดมีปัญหาการเดินทางรถไม่สามารถเข้าออกได้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดเส้นทางและช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การเคหะแห่งชาติวางแนวทางรับมือ3ระยะได้แก่ช่วยเหลือฟื้นฟูและป้องกันโดยระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมาได้ส่งมอบเข้ากล่องกว่า 47,000 กล่องน้ำดื่มกว่า 6,200 แพ็คและถุงยางชีพ 2,550 ชุดพร้อมนำบทเรียนจากสถานการณ์ครั้งนี้ไปยกระดับมาตรการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมแจกจ่ายปัจจัยการผลิตและส่งทีมวิชาการแนะนำการฟื้นฟูสวนผลไม้จากอุทกภัยกว่า 1,700,000 ไร่ในพื้นที่49จังหวัดด้วยหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว
10: นายรพิทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า ขณะนี้อุทกภัยส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 1,700,000 ไร่ใน49จังหวัดมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 150,000 รายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังน้ำลดทั้งการชดเชยตามระเบียบการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์และกล้าพืชรวมทั้งปัจจัยการผลิตและชีวพันธุ์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรขณะที่ภาคตะวันออกพบสวนผลไม้ได้รับความเสียหายโดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งทีมวิชาการช่วยฟื้นฟูโดยเฉพาะทุเรียนที่ยังสามารถรักษาไว้ได้ด้านนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าหลายพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่ประชาชนที่มีบ้านเรือนติดริมตลิ่งขอให้เฝ้าระวังและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงชวนันท์มาลีรายงาน
2: ปิดท้ายที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง15ปีเดินหน้าบริหารคลื่นความถี่เพื่อประชาชน
11: นายแพทย์สรณบุญใบชัยเพิกประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากสทช.ทำหน้าที่บริหารจัดการคลื่นความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลงานสำคัญได้แก่การจัดสรรคลื่นความถี่ตั้งแต่ยุค 3G ถึง 5G และขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลรวมถึงกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ดิจิทัลและมาตรฐานการออกอากาศขณะเดียวกันกสทช.ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยทางการสื่อสารทางการแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ SMS หลอกลวงการลงทะเบียนซิมการกำกับอัตราค่าบริการและการจัดระเบียบสายสื่อสารสำหรับการดำเนินงานต่อไปกสทช.ยืนยันเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเร่งรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนันทภาสันตุ้มรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
14: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
15: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ขณะนี้เวลา 20:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมมยองชอนนักวิเคราะห์กิจการระหว่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กรณีการขายอาวุธยุทโธปกรณ์และให้การสนับสนุนทางทหารแก่ไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหรัฐเป็นฝ่ายที่กำลังบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันนายคิมมยองชอนยังเรียกร้องให้สหรัฐพิจารณาอย่างรอบคอบว่าควรที่จะเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรงกับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่แข็งแกร่งเพื่อความมั่นคงของไต้หวันหรือไม่ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไต้หวันได้รับเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16V-70 จำนวน2ลำจากทั้งหมด66ลำที่สั่งซื้อกับสหรัฐในปี2562เพื่อเสริมศักยภาพการป้องกันเกาะไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามจากทหารจากจีนที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลโทเบนจามินทีวัตสันผู้บัญชาการระดับสูงของกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐในจังหวัดโอกินาวะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้ที่ประกาศบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวห้ามทหารทุกนายออกจากฐานทัพในจังหวัดโอกินาวะตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึง5นาฬิกาเป็นเวลา30วันโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่9ตุลาคมนี้พร้อมกันนี้ยังสั่งห้ามทหารทุกนายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลา48ชั่วโมง และเข้าร่วมการอบรมระเบียบวินัยอย่างเข้มงวดการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุนาวิกโยธินสหรัฐรายหนึ่งก่อคดีฆาตกรรมและปล้นชิงทรัพย์หญิงสาวชาวญี่ปุ่นวัย39ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดโอกินาวะเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งคดีดังกล่าวจุดกระแสความไม่พอใจในญี่ปุ่นเป็นวงกว้างสำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐรายงานว่ารัฐเพนซิลเวเนียทางตะวันออกของสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้วอย่างน้อย 1,004 รายและเสียชีวิต5รายขณะที่มีผู้ป่วยโรคหัดดังกล่าวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลราว198รายซึ่งถือเป็นการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบกว่า30ปีสำนักงานสาธารณสุขรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันให้ครบ2เข็มจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถป้องกันได้ตลอดชีวิตสูงสุดถึงร้อยละ97ทั้งนี้สหรัฐมีผู้ป่วยโรคหัดที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,887 รายส่งผลให้รัฐนิวยอร์กประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐเนื่องจากในพื้นที่ชุมชนชนบทมีผู้ป่วยโรคหัดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความกังวลด้านการสาธารณสุขต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนตัลกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาซึ่งถือเป็นเกมสุดท้ายของลีโอเนลเมสซี่ในการลงสนามรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาผลปรากฏว่าทัพฟ้าขาวเอาชนะทีมชาติเบนิน3ประตูต่อ0โดยในเกมนี้เมสซี่มีส่วนร่วมกับทั้ง3ประตูทำไป1ประตูและ2แอสซิสต์ปิดฉากเส้นทางการรับใช้ทีมชาติอย่างสวยงามสำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทัพฟ้าขาวรวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU ฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทโดยมีบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิวกุลวุฒิวิทิศสารจากแบดมินตันชายเดี่ยวจิรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุฑาภัทรบุญซ่อนจากมิกมาเชียลอาร์ตส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณจากคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาถสิงห์ฉลาดจากยูยิตสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมรจากแบดมินตันทีมชายสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสหญิง5คนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก2026บิลลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดจ์เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ประหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนำโดยลัลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วพร้อมด้วยอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อและเพียงทานผลิพืชโดยพิจารณาจากอันดับโลก WTA ล่าสุดและถือเป็นการได้เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปในรอบ12ปีของไทยอีกด้วยสมาชิกยูโรลีกบาสเกตบอลชั้นนำของยุโรปปฏิเสธข้อเสนออย่างเป็นทางการจาก NBA ในการควบคุมลีก

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่4วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอนสอนศิษย์ของเขาเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การผจญ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภัคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 นถึง 21:00
0: นเป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธตรงกับวันที่7ตุลาคมพระศาสนาจักรระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำแม่พระประจักษ์มาพร้อมกับลูกประคำและบอกให้เราสวดลูกประคำเพื่อความรอดของโลกเริ่มแรกเดิมทีคริสตชนฉลองพระแม่มาเรียที่ช่วยให้กองทัพเรือชนะการโจมตีของพวกตุรกีวันที่7ตุลาคมที่เมืองเลปันโตพระสันนิบาตบาเคลเมนต์ที่11ตั้งวันฉลองแม่พระแห่งลูกประคำศักดิ์สิทธิ์เราสวดลูกประคำรำพึงถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พระแม่มาเรียมีส่วนร่วมในชีวิตมากที่สุดเราไม่สงสัยเลยว่าพระศาสนาจักเห็นว่าลูกประคำเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่ายิ่งและเป็นบทสวดที่เรียบง่ายพระสันตะปาปาหลายองค์ขอให้เราสวดสายพระคำในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่แม่พระประจักษ์ครั้งแรกที่ฟาติมาและเดือนตุลาคมที่แม่พระประจักษ์เป็นครั้งสุดท้ายเราคาทอลิกจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเวียนกันไปสวดรูปคำตามครอบครัวในเขตวัดของเราบางวัดมีสัจจบุตรมากก็ซอยเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเพื่อให้มีความพร้อมที่จะได้สวดอุปคัมภ์ทั่วถึงทุกครอบครัวที่แล้วมาในสังฆมณฑลของเราเราพบบรรยากาศที่ดีมากเป็นการพบปะระหว่างแม่พระกับลูกของแม่พระทุกคนตามบ้านต่างๆบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลติเตียนนักบุญเปโตรเพราะนบุญเปโตรตีสองหน้าในเรื่องของคนที่เข้าพิธีสุนัตและคนที่ไม่เข้าพิธีสุนัตคนยิวบางคนกลับใจและยังทานเฉพาะอาหารที่กฎหมายของชาวยิวอนุญาตเท่านั้นแต่เปโตรไม่ถือกฎนี้และเมื่อมียิวบางคนมาหาท่านท่านก็ทำเป็นถือกฎนบุญเปาโลจึงเตือนท่านว่าเป็นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องตามความหมายแท้จริงของพระวรสารส่วนข้อรำพึงของพระวรสารวันนี้วันหนึ่งพระเยซูเจ้าภาวนาในที่แห่งหนึ่งและเมื่อสวดเสร็จแล้วคนหนึ่งขอให้พระองค์สอนบทสวดให้พระเยซูเจ้าจึงสอนบทข้าแต่พระบิดาให้พวกเขาเป็นบทภาวนาเดียวที่พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ของพระองค์และสอนเราให้สวดด้วยเพราะเป็นบทภาวนาที่ครบครันเมื่อเราไม่รู้จะพูดอะไรกับพระเจ้าก็ขอให้เราสวดบทนี้ก็เพียงพอพระเจ้าพระบิดาใจดีทรงประทานสิ่งที่เราขอบางครั้งประทานสิ่งที่ดีกว่าพระเยซูเจ้าสอนให้เราให้เรียกพระวิญญาณว่าเป็นพระบิดาเพราะพระองค์เป็นพระบิดาและเป็นพระผู้สร้างเราทุกคนทุกคนที่รู้จักพระองค์และยังไม่รู้จักพระองค์ก็เป็นลูกของพระองค์เราทุกคนจึงเป็นลูกของพระองค์และเป็นพี่น้องกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

เดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันพระราชบดีสัปดาห์ที่27มีดังนี้ครับบทอ่านที่1นิมนต์เปาโลบอกคริสเตียนชนว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเพราะเขาเชื่อในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นดังนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟังเราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไงจึงต้องสวดหลายครั้งเหมือนข้อประตูของพระเจ้าหลายครั้งเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะประทานให้เราในเวลาและในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมหลายครั้งสิ่งที่เราวอนขอพระผู้เป็นเจ้าให้ดีมากกว่านั้นอีกฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสวดภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของคำภาวนาอยู่ที่เมื่อเราสวดภาวนานั่นเองนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทองเนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดือผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปุกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเหลืองแม่งงอดตอดนี่แม่งงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพึ่งหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ขอบคุณพี่น้องหลายมงหลายบอนเด้อสนใจมาให้กำลังใจนุ่มน้อยคนผู้ไทยโอ้ยอยากลองบ้างเด้ครีมรสสมุนไพรพับพึ่งหันก็มาเอาไปลองเด้ออีเมเดอร์สำหรับครีมนวดสมุนไพรพรับพึ่งขวดละ50บาทตอนนี้เราไม่มีวางจำหน่ายตามร้านค้าแต่ว่าเรามีจำหน่ายตามตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านพี่น้องที่สนใจสิเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านก็มาสอบถามรายละเอียดกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อช่วงแรกในการผลิตก็บ่ได้มีเงินไขอย่างหลายแต่ว่าในอนาคตจะสิวางจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆทั่วไปแต่ว่าช่วงนี้ก็มอบให้กับตัวแทนแต่ละหมู่บ้านไปจำหน่ายไปติดต่อร้านค้าของตนเองเพื่อไปวางจำหน่ายในราคาส่งสอบถามรายละเอียดกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349ส่วนพี่น้องที่สั่งซื้อทาง Lazada อันนั้นก็สิแพงกว่าจักหน่อยนึงได้แต่ว่าเขาขายเป็นเซตเนาะเซตละ3ขวด5ขวดแบบนี้นะราคาก็ต่างกันเด้อที่ Lazadaขอบคุณพี่น้องทางบันโคกกลางเด้อพี่น้องทางโคกกลางนี่ก็มาใส่บริการกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแล้วก็สั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรไปส่งเพลงให้พี่น้องทางโคกกลางฟังเด้อโคกกลางอำเภอกุสุมารเฮาก็ฟังได้ดีเด้อเนาะพี่น้องทางตำบลงิ้วดอนทางในเมืองทางทาดนาเวงนะครับก็สั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรไปเป็นใดน้อหมดแล้วบ่เนาะและเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องทางหน้าพวกของเฮาโอ้มือวานเมื่อก่อนมือวานนี่เนาะพี่สีสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเราก็มาเอาเพิ่มได้เถือก่อนก็เอาแบบลูกกลิ้งเนาะเราบอกว่าแม้เราถือคิงว่าซั่นถ้าอยู่นาโพน้อยเนาะถือคิงพี่น้องทั้งนาโพน้อยนี่มี2คนที่มาซื้อประจำแล้วเนาะคุณยายคนนึงหลานสาวมาซื้ออีแม้เอาไปท่าแล้ววะมันมืดเร็วเลยโยมันปวดมือเลยก็เอาเนาะพี่สีขอบคุณหลายๆได้พี่สีเด้อเอาไปซี่ควรเลยเมื่อวานนี่เนาะพี่น้องทางนาโพนี่กับมีคุณแถมพรสมาชิกของเฮาเนาะไอ้แต๊ดเป็นได้มืดไอ้แต๊ดน่ะมืดแล้วบ่เอ้ยประมวลเด้ประมวลเนืองทองพี่น้องทางหน้าล้อมเด้อฝากเพลงเฮือมื้อนี้เอาครีมนวดสมุนไพรพรับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยไปใส่แล้วไข้อยู่แล้วว่าเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ทางด้านเมียผู้ซอยพิทักษ์ศรีพลภาเด้อขอบพระคุณเป็นอย่างมากมาเมื่อก่อนบอกกูเจ็บเข่าล้มเราว่ะเอาหลานอยู่เฮือนก็ล้มเจ็บอย่างใหญ่ใส่ทั้งโยแบบลูกกิ้งใส่ทั้งครีมนวดแล้วห่ำเข้าไปใส่เป็นได้เราว่ะไข้เติบนึงไข้เติบนึงอันนี้เราบอกให้ฟังได้เรามาสหกรณ์เราบอกให้ฟังเนาะเนี่ยอายประเสริฐเนี่ยอายประเสริฐนี่อยู่ที่หมู่ที่1ตำบลกุสุมารของเฮานี่เรามาเอาไปเมื่อวานนี้1ขวดไปทดลองเบิ่งดูว่าซั่นแขนจุดบวมแล้วล่ะแขนเรามันคลุยหรือมันหยังเนาะสงสัยแขนเอ็ดเวะนักคือผมนี่ล่ะมันเจ็บผมว่ามื้อนี้เราเศร้าปวดแล้วล่ะแม่นบ่แนะนำเพลงของต่ายอรทัยเพลงหยังก็ได้เด้อมักแห้งขนาดต่ายอรทัยว่าซั่นเนาะเนี่ยอายประเสริฐอดีตช่างแอร์จากระยองผู้ได้บ่ธรรมดาได้อยู่บริษัทใหญ่บริษัทดังมาอยู่บ้านแล้วคู่มือนี่ว่าซะเด้อื้อหือยายประเสริฐหมู่ที่1ตำบลกุสุมารเนาะได้สิฝากเพียงตายอรทัยเฮ้อเด้อขอพระคุณที่ไปอุดหนุนแล้วเมื่อวานนี่ไปหลายได้ผมบ่ได้ถ่ายรูปไว้บ่คือท่านสธ.ต้อยสมจิตมังกายเลยพี่น้องมาใช้บริการนี่เราสิถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็ส่งให้ใน LINE เอาอันนี้ก็ได้ขอพระคุณพี่น้องเด้ออันยังอีกหลายมงหลายบอดนี่ไม่ได้เอ่ยหาต้องกราบขออภัยด้วยนะครับฟังเพลงสะก่อนครับลุงคุณป้าคุณอาท่านที่เคารพ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

มวนอยู่บนอ้ออีเมเอ้ยเพลงมันมวนฝากตอนเป็นความสุขความมวนซืนเดอร์อยากจะกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ทุกประเภทก็ไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดส่วนพี่น้องทั่วไปรวมไปถึงสมาชิกของเราอยากจะฝากเงินเด้ออยากจะฝากเงินตอนนี้ท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทก็จะได้รับตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2ร้อยละ 2.3 ปีที่3ขึ้นไปก็จะเป็นร้อยละ 2.5 หรือ2บาท50นั่นเองส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีแรกก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทหรือ 3,000 บาทต่อปีนั่นเองปีที่2ก็จะได้3บาท25สตางค์ปีที่3ก็จะได้3บาท50สตางค์ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะถอนเพราะฉะนั้นท่านที่มีเงินมีคำอยากจะฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ไปใช้บริการใดยุดวันศุกร์กับวันเสาร์ครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพวันนักขัตฤกษ์ก็ยุดได้วันอาทิตย์ยกเปิดทำการปกตินะครับเวลาทำการบริการสมาชิก 8:30 นจนถึง 15:30 นเด้อเพราะฉะนั้นก็ไปตามเวลาที่กำหนดพอหลังจากนั้นพนักงานก็สีงบเงินเฮ็ดบัญชีแล้วก็ส่งเงินฝากธนาคารวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเก่าเด้อขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีแต่หัวปีนอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณไปอย่างมาก

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่พึ่งกาแฟอายุจะยืนเป็นร้อยปีได้ยินข่าวของญี่ปุ่นอยู่บนอีเมลเอ้ยญี่ปุ่นอายุร้อยกว่าปีไปจากร้อยกว่าคนตอนนี้อายุยืนเป็นแสนคนแล้วเพราะเขาดูแลเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างดีถ้าเขาอยากอายุยืนก็ขอให้อีเมลคุณลุงคุณป้าควบคุมดูแลเรื่องอาหารเด้อเผ็ดหวานมันเค็มอันนี้ก็ต้องลดลงหลายๆได้เนาะรวมไปถึงบุหรี่ด้วยพวกอาหารที่มันเก่าแล้วเพราะฉะนั้นเบิ่งแยงสุขภาพเด้ออีเมลเด้อด้วยความเป็นห่วงและปรารถนาดีจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบล นาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรรับพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วครับขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านมื้อหน้าหนุ่มน้อย

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันพระราชบดีสัปดาห์ที่27มีดังนี้ครับบทอ่านที่1ท่านเปาโลบอกคริสตชนว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเพราะเขาเชื่อในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นดังนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟังเราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไงจึงต้องสวดหลายครั้งเหมือนข้อประตูของพระเจ้าหลายครั้งเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะประทานให้เราในเวลาและในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมหลายครั้งสิ่งที่เราวอนขอพระผู้เป็นเจ้าให้ดีมากกว่านั้นอีกฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสวดภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของคำภาวนาอยู่ที่เมื่อเราสวดภาวนานั่นเองนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย

ัวจริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9475

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คัสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาท่อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟต์ช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตา
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงๆเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า

บ้านตามใจคนอยู่ถูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รักสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทปรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโฮงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโฮงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดย

0: บอกคริสเตียนว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเพราะเขาเชื่อในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นดังนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟังเราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไงจึงต้องสวดหลายครั้งเหมือนเคาะประตูของพระเจ้าหลายครั้งเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะประทานให้เราในเวลาและในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมหลายครั้งสิ่งที่เราวอนขอพระเป็นเจ้าให้ดีมากกว่านั้นอีกฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสวดภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของคำภาวนาอยู่ที่เมื่อเราสวดภาวนานั่นเองนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

วตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันพระราชบดีสัปดาห์ที่27มีดังนี้ครับบทอ่านที่1นิมนต์เปาโลบอกคริสตชนว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเพราะเขาเชื่อในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นดังนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั่นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิต

0: ของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟังเราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไงจึงต้องสวดหลายครั้งเหมือนเคาะประตูของพระเจ้าหลายครั้งเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะประทานให้เราในเวลาและในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมหลายครั้งสิ่งที่เราวอนขอพระเป็นเจ้าให้ดีมากกว่านั้นอีกฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสวดภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของคำภาวนาอยู่ที่เมื่อเราสวดภาวนานั่นเองนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุนสกุลทวาปี

0: การชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟังการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส
1: ์จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ทำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซิสทำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันพระราชบดีสัปดาห์ที่27มีดังนี้ครับบทอ่านที่1ที่คุณเปาโลบอกคริสตชนว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเพราะเขาเชื่อในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นดังนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟังเราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไงจึงต้องสวดหลายครั้งเหมือนเคาะประตูของพระเจ้าหลายครั้ง

0: เราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะประทานให้เราในเวลาและในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมหลายครั้งสิ่งที่เราวอนขอพระผู้เป็นเจ้าให้ดีมากกว่านั้นอีกฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสวดภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของคำภาวนาอยู่ที่เมื่อเราสวดภาวนานั่นเองนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันพระราชบดีสัปดาห์ที่27มีดังนี้ครับบทอ่านที่1ดูมุนเปาโลบอกคริสตชนว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเพราะเขาเชื่อในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นดังนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟังเราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไงจึงต้องสวดหลายครั้งเหมือนข้อประตูของพระเจ้าหลายครั้งเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะประทานให้เราในเวลาและในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมหลายครั้งสิ่งที่เราวอนขอพระเป็นเจ้าให้ดีมากกว่านั้นอีกฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสวดภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของคำภาวนาอยู่ที่เมื่อเราสวดภาวนานั่นเองนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระบิดาเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

ปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์จริงถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันมันเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันพระราชบดีสัปดาห์ที่27มีดังนี้ครับบทอ่านที่1ที่คุณเปาโลบอกคริสตชนว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเพราะเขาเชื่อในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นดังนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟังเราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไงจึงต้องสวดหลายครั้งเหมือนเคาะประตูของพระเจ้าหลายครั้งเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะประทานให้เราในเวลาและในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมหลายครั้งสิ่งที่เราวอนขอพระผู้เป็นเจ้าให้ดีมากกว่านั้นอีกฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสวดภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของคำภาวนาอยู่ที่เมื่อเราสวดภาวนานั่นเองนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-3

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

เล็กขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

บทอ่านจากพระวรสารนกุลโลกาบทที่11ข้อที่5ถึงข้อที่13เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่าสมมุติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนนั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยให้ฉันยืมขนมปังสัก3ก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉันฉันไม่มีอะไรจะให้เขากินสมมุติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากในบ้านว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูปิดแล้วลูกๆกับฉันก็เข้านอนแล้วฉันลุกขึ้นให้สิ่งใดท่านไม่ได้หรอกเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกันเขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเร้าเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่านเพราะคนที่ขอย่อมได้รับคนที่แสวงหาย่อมพบคนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะให้งูแทนปลาหรือถ้าลูกขอไข่จะให้แมงป่องหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกแล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ

0: นายจ้างบอกว่าไปแต่ผู้นำบอกว่าให้เราไปกันเถิด
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: น้ำทำรงชีวิตยอห์นบทที่4ข้อ10
1: พระวาจาของพระเป็นเจ้าเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตจิตวิญญาณของคริสตชนผู้ใดยึดมั่นและปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะมีชีวิตอยู่ได้พระวาจาของพระเป็นเจ้าจึงถูกเรียกว่าน้ำทำลงชีวิตดังที่พระเยซูเจ้าได้ทรงบอกหญิงชาวซามาเรียคนนั้นว่า
2: ถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทานและรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างเจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้นและท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ำทำรงชีวิตแก่เจ้า

0: วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอห์นสอนศิษย์ของเขาเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่า
1: เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การประจนเพื่อนที่ไม่รู้จักกาลเทศะ
0: พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่า
1: สมมุติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนนั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยให้ฉันขอยืมขนมปังสักสามก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉันฉันไม่มีอะไรจะให้เขากินสมมุติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากในบ้านว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูปิดแล้วลูกๆ กับฉันก็เข้านอนแล้วฉันลุกขึ้นให้สิ่งใดท่านไม่ได้ดอกเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกันเขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเร้า
0: คำอธิษฐานภาวนาที่ได้ผล
1: เราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่านเพราะคนที่ขอย่อมได้รับคนที่แสวงหาย่อมพบคนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะให้งูแทนปลาหรือถ้าลูกขอไข่จะให้แมงป่องหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกแล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือพระเยซูเจ้าและเบเอลเซบูล
0: พระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจบางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่า
1: อาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครเล่าพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงกว่าเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไป
0: ปีศาจกลับมา
1: เมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิดว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อกลับมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงไปพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิม ผู้มีความสุขแท้จริง
0: ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่า
1: คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีกเครื่องหมาย

0: นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันพระราชบดีสัปดาห์ที่27มีดังนี้ครับบทอ่านที่1ที่คุณเปาโลบอกคริสเตียนชนว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเพราะเขาเชื่อในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นดังนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟัง

0: เราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไงจึงต้องสวดหลายครั้งเหมือนเคาะประตูของพระเจ้าหลายครั้งเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะประทานให้เราในเวลาและในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมหลายครั้งสิ่งที่เราวอนขอพระผู้เป็นเจ้าให้ดีมากกว่านั้นอีกฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสวดภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของคำภาวนาอยู่ที่เมื่อเราสวดภาวนานั่นเองนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง

0: วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอห์นสอนศิษย์ของเขาเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่า
1: เมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การประจนเพื่อนที่ไม่รู้จักกาลเทศะ
0: พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่า
1: สมมุติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนนั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยให้ฉันคนนั้นตอบจากบ้านว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูปิดแล้วลูกๆ กับฉันก็เข้านอนแล้วฉันลุกขึ้นให้สิ่งใดท่านไม่ได้ดอกเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกันเขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเร้า
0: คำอธิษฐานภาวนาที่ได้ผล
1: เราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่านเพราะคนที่ขอย่อมได้รับคนที่แสวงหาย่อมพบคนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะให้งูแทนปลาหรือถ้าลูกขอไข่จะให้แมงป่องหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกแล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือพระเยซูเจ้าและเบเอลเซบูล
0: พระเยซูเจ้ากำลังทรงขับไล่ปีศาจซึ่งทำให้คนเป็นใบ้เมื่อปีศาจออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจบางคนกล่าวว่าเขาขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองบางคนต้องการจับผิดพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงแสดงเครื่องหมายจากสวรรค์พระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่า
1: อาณาจักรใดแตกแยกภายในอาณาจักรนั้นย่อมพินาศบ้านเรือนย่อมพังทลายทับกันถ้าซาตานแตกแยกกันเองอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรเพราะท่านบอกว่าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเบเอลเซบูลพวกพ้องของท่านขับไล่มันด้วยอำนาจของใครเล่าพวกพ้องของท่านจะเป็นผู้ตัดสินลงโทษท่านแต่ถ้าเราขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของพระเจ้าก็หมายความว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงท่านแล้วเมื่อคนแข็งแรงมีอาวุธครบมือเฝ้าบ้านของตนทรัพย์สมบัติของเขาก็ปลอดภัยแต่ถ้าผู้ใดแข็งแรงกว่าเข้ามาโจมตีและเอาชนะเขาได้ก็ย่อมริบอาวุธที่เขามั่นใจนั้นและแบ่งปันข้าวของที่ปล้นได้ผู้ใดไม่อยู่กับเราย่อมเป็นปฏิปักษ์กับเราใครไม่รวบรวมสิ่งต่างๆไว้กับเราย่อมทำให้สิ่งเหล่านั้นกระจัดกระจายไป
0: ปีศาจกลับมา
1: เมื่อปีศาจออกไปจากมนุษย์แล้วมันท่องเที่ยวไปในที่แห้งแล้งเพื่อหาที่พักเมื่อไม่พบมันจึงคิด

0: ว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมาเมื่อกลับมาถึงมันพบว่าบ้านนั้นปัดกวาดตกแต่งไว้เรียบร้อยมันจึงไปพาปีศาจอีก7ตนที่ชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นสภาพสุดท้ายของมนุษย์ผู้นั้นจึงเลวร้ายกว่าเดิมผู้มีความสุขแท้จริง
1: ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นสตรีผู้หนึ่งร้องขึ้นในหมู่ประชาชนว่าหญิงที่ให้กำเนิดและให้นมเลี้ยงท่านช่างเป็นสุขจริงแต่พระองค์ตรัสตอบว่า
0: คนทั้งหลายที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีกเครื่องหมายของโยนา
1: เมื่อประชาชนมาชุมนุมกันมากขึ้นพระเยซูเจ้าตรัสว่า
0: คนยุคนี้เป็นคนชั่วร้ายอยากเห็นเครื่องหมายแต่จะไม่มีเครื่องหมายใดให้เห็นนอกจากเครื่องหมายของประกาศกโยนาเท่านั้นโยนาเป็นเครื่องหมายสำหรับชาวนีนาเวฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะเป็นเครื่องหมายสำหรับคนยุคนี้ฉันนั้นในวันพิพากษาพระราชินีแห่งทิศใต้จะทรงลุกขึ้นและทรงกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะพระนางเสด็จมาจากสุดปลายแผ่นดินเพื่อฟังพระปรีชาสุขุมของกษัตริย์ซาโลมอนแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ซาโลมอนอีกในวันพิพากษาชาวนีนาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนีนาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศของประกาศกโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีก
1: การกล่าวถึงอุปมาเรื่องตะเกียงอีกครั้งหนึ่ง
0: ไม่มีใครจุดตะเกียงวางไว้ในที่ลับตาหรือใต้ถังแต่ตั้งไว้บนเชิงตะเกียงเพื่อให้คนได้เข้ามาเห็นแสงสว่างประทีปของร่างกายคือดวงตาของท่านเมื่อดวงตาเป็นปกติดีสันพางกายของท่านก็ย่อมสว่างไปด้วยแต่เมื่อดวงตาของท่านมืดมัวสันพางกายของท่านก็ย่อมมืดไปด้วยฉะนั้นจงระวังอย่าให้ความสว่างในท่านมืดไปถ้าสันพางกายของท่านสว่างไสวไม่มีส่วนใดมืดสันพางกายของท่านก็จะสว่างไสวเหมือนตะเกียงส่องสว่างท่านด้วยลำแสงของมันพระเยซูเจ้าทรงประณามชาวฟาริสีและบรรดาธรรมจารย
1: ์เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกายาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ได้ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกายาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า
0: ชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วทรงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่านวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านถวายหนึ่งในสิบของสาระแหน่สมุนไพรและผักทุกชนิดแต่ละเลยความยุติธรรมและความรักต่อพระเจ้าบทบัญญัติเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติโดยไม่ละเว้นบทบัญญัติอื่นๆวิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดาชาวฟาริสีท่านชอบนั่งแถวหน้าในศาลาธรรมและชอบทำให้ผู้คนคำนับตามลานสาธารณะวิบัติจงเกิดแก่ท่านท่านเป็นเหมือนหลุมศพที่มองไม่เห็นคนจะเดินเหยียบไปโดยไม่รู
1: ้นักกฎหมายคนหนึ่งจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ท่านพูดเช่นนี้ท่านก็สบประมาทพวกเราด้วยพระองค์ตรัสตอบว่า
0: ท่านนักกฎหมายทั้งหลายวิบัติจงเกิดแก่ท่านด้วยท่านให้ผู้อื่นแบกสัมภาระหนักเกินกำลังแต่ท่านไม่ยอมแม้จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระนั้นวิบัติจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายท่านสร้างหลุมฝังศพของบรรดาประกาศกที่บรรพบุรุษของท่านฆ่า ซึ่งแสดงว่าท่านเห็นด้วยกับการกระทำของบรรพบุรุษบรรพบุรุษของท่านฆ่าบรรดาประกาศกและท่านก็สร้างหลุมฝังศพให้พระปรีชาญาณของพระเจ้าตรัสว่าเราจะส่งประกาศกและทูตไปพบเขาเขาจะฆ่าประกาศกและทูตบางคนและเบียดเบียนบางคนคนรุ่นนี้ต้องรับผิดชอบต่อโลหิตของบรรดาประกาศกทุกคนโลหิตที่ได้หลังตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมานับตั้งแต่โลหิตของอาเบลจนถึงโลหิตของเสคาริยาซึ่งถูกประหารระหว่างท่านบูชากับพระวิหารถูกแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าคนรุ่นนี้จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนี้วิบัติจงเกิดแก่ท่านบรรดานักกฎหมายท่านนำกุญแจไขความรู้ไปท่านไม่เข้าไปแล้วยังขัดขวางคนที่ต้องการจะเข้าไปด้วย
1: ขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกจากที่นั่นบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีเริ่มแสดงตนเป็นศัตรูซักถามพระองค์ถึงเรื่องต่างๆวางกับดักพระองค์เพื่อจับผิดพระวาจา

ครับวันนี้ก็พูดถึงแม่พระประจักษ์ที่รูดในประเทศฝรั่งเศสครับแม่พระประจักษ์ที่ประเทศฝรั่งเศสคือถ้ำมัสเบียนอยู่ใกล้เมืองรูดในปี1958ผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือมารีเบนาเดตซูบิรุคือตอนนี้เป็นนักบุญเบนาเดตไปแล้วเนี่ยนะครับเด็กหญิงยากจนวัย14ปีจำนวนครั้งที่แม่พระประจักษ์นั้นรวมทั้งหมด18ครั้งระหว่างวันที่11กุมภาพันธ์ถึงวันที่16กรกฎาคม1858เนื้อหาสำคัญของการประจักษ์นั้นก็มีแม่พระแนะนำให้เบนาเดตดื่มและอาบน้ำจากตาน้ำพุที่เมื่อเบนาเดตใช้เครื่องมือขุดแล้วก็ปิ้นน้ำพุขึ้นมาโดยบังเอิญในบริเวณถ้ำซึ่งตาน้ำพุแห่งนี้ยังคงไหลมาจนถึงทุกวันปัจจุบันนี้ก็ยังไหลอยู่นะครับได้มีชื่อเสียงเรื่องการเยียวยารักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อนักบุญเบนาเดตถามแม่พระว่าเป็นใครในการประจักษ์ครั้งที่16แม่พระตอบเป็นภาษาท้องถิ่นว่าเราคือผู้ปฏิสนธิรมนซึ่งสอดคล้องกับข้อความเชื่อที่พระสันเดวปาเพิ่งประกาศไปก่อนหน้านั้นประมาณ4ปีขอพระเจ้าอวยพรท่านนะครับจุดเหมือนกันของเหตุการณ์ทั้งสองคือที่ฟาติมาและที่รูดนั้นพระแม่มาเรียทรงเลือกปรากฏกายแก่เด็กยากจนและต่ำต้อยในสังคมไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงหรือมีอำนาจหรือมีเงินทองเป้าหมายหลักก็คือแม่พระย้ำเรื่องการภาวนาการกลับใจและการพึ่งพาความรักของพระเจ้าเพื่อก้าวผ่านความทุกข์ยากลำบากของมนุษยชาติขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันพระราชบดีสัปดาห์ที่27มีดังนี้ครับบทอ่านที่1นิมนต์เปาโลบอกคริสตชนว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเพราะเขาเชื่อในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นดังนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟังเราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไงจึงต้องสวดหลายครั้งเหมือนข้อประตูของพระเจ้าหลายครั้งเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะประทานให้เราในเวลาและในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมหลายครั้งสิ่งที่เราวอนขอพระผู้เป็นเจ้าให้ดีมากกว่านั้นอีกฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสวดภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของคำภาวนาอยู่ที่เมื่อเราสวดภาวนานั่นเองนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115
3: ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

0: ไม่มีใครต้องการตายพระคริสต์ไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่ตายแต่พระองค์เพียงสัญญาว่าเราจะไม่ตายคนเดียวไม่มีใครต้องการตายพระคริสต์ไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่ตายแต่พระองค์เพียงสัญญาว่าเราจะไม่ตายคนเดียว
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ล้ามาบัดนี้ฟังเด้อพวกพี่น้องน้อยหนุ่มดอกสมหลานฉันสิขอบรรยายใจก่อนแต่พ่อแจงมาสิแจงให้ฮู้คุณพระแม่มาริอาศรัทธาเฮาอย่าเราลืมพระคุณท่านทุกคืนวันแม่คอยเฝ้า

็พากันรีบกลับตัวสาลูกเด้อแม่ว่าพระคิดมาซอยเจ้าใครมองเศร้าลูกแม่เอ้ยแล้วแต่ไผสิเย้ยพระคิดเจ้าบ่เคย

บทอ่านจากพระวรสารนกุลโลกาบทที่11ข้อที่5ถึงข้อที่13เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่าสมมุติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนนั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยให้ฉันยืมขนมปังสัก3ก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉันฉันไม่มีอะไรจะให้เขากินสมมุติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากในบ้านว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูปิดแล้วลูกๆกับฉันก็เข้านอนแล้วฉันลุกขึ้นให้สิ่งใดท่านไม่ได้หรอกเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกันเขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเร้าเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่านเพราะคนที่ขอย่อมได้รับคนที่แสวงหาย่อมพบคนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะให้งูแทนปลาหรือถ้าลูกขอไข่จะให้แมงป่องหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกแล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ

0: ของประธานจากพระเจ้าจอห์นบทที่3ข้อ27
1: ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์มีในโลกนี้ล้วนเป็นของประธานมาจากพระเป็นเจ้าผู้อยู่เบื้องบนทั้งสิ้นแต่มนุษย์อีกจำนวนมากกำลังหลงผิดคิดว่าทุกสิ่งที่เขามีนั้นเขาได้มาด้วยตัวของเขาเองด้วยลำแข้งของเขาเองด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองเขาหารู้ไม่ว่าหากพระเป็นเจ้าไม่ประทานมาให้เขาเขาจะไม่มีอะไรเลยดังที่พระวรสารกล่าวว่า
0: ไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รับสิ่งใดเลยนอกจากที่พระเป็นเจ้าทรงประทานจากสวรรค์ให้เขา

ระเจ้ารับสภาพมนุษย์เพื่อลงสู่เหวแห่งความตายเหมือนที่เราทุกคนต้องลงและประกันว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดและพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิม

0: พระเจ้ารับสภาพมนุษย์เพื่อลงสู่เหวแห่งความตายเหมือนที่เราทุกคนต้องลงและประกันว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดและพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิม
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า

ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: ้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทาของท่าน
1: วันทามารี
0: เปี่ยมด้วยพระหันสะทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารี
0: เยี่ยมด้วยพระหันสะทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนี้เจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสะทานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเขียนของพระคริสต์เจ้า
2: เพื่อจะได้กลับถึงชีพอย่างรุ่งโรจน์

0: พระเจ้า
1: พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: พระบัญญัติสิบประการ
1: หนึ่งจงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่านสองอย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุสามอย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์สี่จงนับถือบิดามารดาห้าอย่าฆ่าคนหกอย่าผิดประเวณีเจ็ดอย่าลักขโมยแปดอย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นเก้าอย่าปลงใจผิดประเวณีสิบอย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น
0: พระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร
1: หนึ่งจงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับสองจงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้งสามจงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกาสี่จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนดห้าจงบำรุงพระศาสนาจากตามความสามารถ
0: บทแสดงความเชื่อ
1: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักรสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
0: บทแสดงความหวัง
1: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่าง

0: เดชาพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหันสทานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
1: บทแสดงความรัก
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความทุกข
0: ์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเคืองพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชาพระหันสทานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: ข้าแต่อัครเทวดามีคาแอล
0: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
1: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ดวงหฤทัยนิรมลของพระนางมารี
0: ช่วยวิงวอนเถิด

0: เชิญพี่น้องนั่งครับจุดประสงค์ในพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้โมทนาคุณพระเจ้าสำหรับนางสาวรัชนีดานายเศรษฐกุลบุญเหนืออุทิศให้คุณพ่ออันตนคำผงเปโตวิงคิสินาแพงอันนาบาดำกายราชเบดิดิกโตคำเปาอักเนตคำวอนอันโตนิโอนพดลเปโตพร้อมอันโตนิโอมานพศรีวรกุลเปโตฟายสเตฟาโนพ่วงศรีบรกุลยอนบัพติสกิติวัตรเปาโลกมลยวงพงษ์นรินทร์ปฐุมมาศเปาโลเกียงศักดิ์สุวรรณเทนนายกรันนางดำริบุญเหนืออันนาสุนทราพรมหาโยธีมาริอามักดาเลนาพึงจิตกูดพลงามโลซามาริอาวินยูบุญแฮดเปาโลอินทวีใจเสรีวิญญาณในไฟชำระวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึงอุทิศในดวงวิญญาณของเทเรซานงรักมาริอาวันนพรมาริอาวันนิพายอนสุรสิทธิ์ทองอันตังคริสติน่าวาจามีคแอนคำเพียนเถาวันกาธารินาอัมพามานะโพนวิญญาณในไฟชำระวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึงสุขสำราญให้กับครอบครัวของคุณยายชวนฝันสอนดาและก็ลูกๆหลานๆทุกๆคนอุทิศในดวงวิญญาณของลีโนนิสัยสอนดาครบ13ปีสุขสำราญครอบครัวคุณการุณาสุขสง่าเจริญและลูกๆทุกคนอุทิศในดวงวิญญาณของฟังซิสเซเบียถนอมสุขสง่าเจริญสุขสำราญครอบครัวคุณเทเรซาพิมพาศรีบรกุลและลูกๆทุกคนอุทิศในดวงวิญญาณของเปโตรปัญญาศรีบรกุลอุทิศในดวงวิญญาณของอากาธาเดชธีระคังภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดคุณพ่อพรทวีโสรินสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมารีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชิระเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวารางกูลแม่มีเรียมแม่แอกเนสบุญรักษาเสืออัชราสุภาวัยและสมาชิกคณะเซนปอนเดอร์ชาร์ททุกคนอุทิศให้พระคาร์ดินาลเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์คุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรัตพาราดาเปโตศักดาคุณพ่อโกวิทคุณพ่อรังสรรคริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงเทเรซาจารุวันคุณอนุรักษ์คุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองยุงอันนาเรียมเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทาทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทาทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุทาวรเซอร์เอ็นเจลินผิวเกี้ยงยอนบัพติสแก้วเจริญพงษ์มาริอาสุภาพเจริญพงษ์เปโตชูเกียรติโจสันนุสนมาริอาจีรพันธ์จันลาและภาวนาเพื่อสุขภาพของลุงจิงและสุขสำราญให้กับป้าแดงและก็ลูกๆทุกๆคนเชิญยืนเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: ขอพันสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลาย
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทร

0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: ์อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทิน
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทิน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทิน
0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดร์พระองค์ทรงพระทัยเมตตาเหลือล้นทรงแจกจ่ายพระสถานเกินกว่าที่ผู้วอนขอปรารถนาและสมจะได้รับโปรดทรงหลั่งพระเมตตาลงมาเหนือข้าพเจ้าทั้งหลายทรงอภัยบาปที่มโนธรรมหวาดกลัวและเพิ่มพูนพระพรที่ผู้วอนขอไม่กล้าหวังด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอาคาสาวกถึงชาวกาลาเทียชาวกาลาเทียโง่เขลาเอ๋ยใครสะกิดท่านให้มึนงงไปได้ทั้งที่ภาพของพระเยซูเจ้าผู้ทรงถูกตึงบนไม้กางเขนปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้วข้าพเจ้าอยากรู้จากท่านเพียงข้อเดียวเท่านั้นว่าท่านได้รับพระจิตเจ้าเพราะท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติหรือเพราะท่านเชื่อการประกาศข่าวดีท่านโง่เขลาถึงเพียงเท่านี้เทียวหรือท่านเริ่มต้นด้วยภาวะด้วยพระจิตเจ้าแต่บัดนี้ท่านจะมาจบลงด้วยการกระทำตามธรรมชาติอีกประสบการณ์มากมายที่ท่านได้รับมานั้นไร้ประโยชน์แล้วหรือก็ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์แล้วจริงๆพระองค์ผู้ประทานพระจิตให้ท่านและทรงแสดงการอัศจรรย์ต่างๆในหมู่ท่านทั้งหลายทรงกระทำเช่นนั้นเพราะท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติหรือเพราะท่านยอมเชื่อการประกาศข่าวดีพระวาจาของพระเจ้า

องค์ทรงบันดาลให้พระผู้ทรงอำนาจเกิดจากราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดผู้รับใช้พระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้โดยปากของบรรดาประกาศกผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่โบราณกาล

พ้นจากศัตรูจากเงื้อมมือของผู้ที่เกลียดชังเราทรงสัญญาว่าทรงแสดงพระกรุณาแก่บรรพบุรุษของเราทรงระลึกถึงพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเปิดเผยจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อจะได้สนใจฟังพระวาจาของพระบุตรของพระองค์

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพ่อรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าสมมติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนนั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยให้ฉันขอยืมขนมปังสัก3ก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉันไม่มีอะไรจะให้เขากินสมมติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากในบ้านว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูปิดแล้วลูกๆกับฉันก็เข้านอนแล้วฉันลุกขึ้นให้สิ่งใดท่านไม่ได้หรอกแล้วบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกันเขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเร้าแล้วบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่านเพราะคนที่ขอย่อมได้รับคนที่แสวงหาย่อมพบคนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะให้งูแทนปลาหรือถ้าลูกขอไข่จะให้แมงป่องหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกแล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ขอของพระองค์มากกว่านั้นหรือพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเถิด
2: จงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่านไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเย็นสิ่งหนึ่งเสียงหนึ่งที่ได้ยินหน้าบ้านพักพระสงฆ์นั่นก็คือพ่อครับขอเขาเนี่ยครับพ่อครับขอเนี่ยครับวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งแต่ที่สุดคุณพ่อเจ้าอาวาสก็เอาให้ไม่คุณพ่อเจ้าอาวาสก็เป็นพ่อเต่าก็เปลี่ยนสลับกันขอแน่ครับขอแน่ครับบางครั้งจนรู้สึกว่าลำคาญจนรู้สึกเบื่อแต่ที่สุดก็ต้องให้ขอเถิดขอพระพระจะให้ขอไปพระให้แน่มีแปรผันแสวงหาพระพรานพบบรรจบกันกเกษมสันหันษาทั่วหน้าเทินพี่น้องครับให้เราขอด้วยความเชื่อแสวงหาด้วยความเพียรทนและขอด้วยความไว้วางใจขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: พี่น้องจงภาวนาคอยพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดรโปรดเมตตาข้าพเจ้าและทรงรับเครื่องบูชาที่ทรงบัญญัติให้ถวายแด่พระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์อย่างเต็มเปี่ยมจากพิธีกรรมที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังประกอบเพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิสสเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนะ
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์มิได้ทรงมีความจำเป็นที่จะต้องรับคำสรรเสริญใดๆการนั้นก็ดียังทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอบพระคุณคำสดุดีมิได้เพิ่มพูนพระเกียรติแต่นำพระสถานมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระกิสสเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการ

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมรำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอมดานความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นเดียวกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นตัวได้กับครอบครัวที่ขอมิซาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเราอุทิศคำภาวนาให้กับนุญาณของญาติพี่น้องผู้ลงลับของเราทุกคนในมิซาในเช้าวันนี้ด้วยเป็นตัวนุญาณของพี่ชายของท่านนายกสิริชัยเชียนพลแสนนุญาณของยอนบอสโกสมพรแก้วกิ่งดวงใหญ่ในฝ่ายชำระดวงใหญ่ที่ไม่มีใครคิดถึงภาวนาสลับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะนี้ด้วย
3: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญราศีมรณสกีชาวไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์
0: อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ให้เราสวดภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าสอนเราพร้อมกันว่า
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินมาในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด
0: โปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้ผลบาป และปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับบรรดาพระองค์ทรงตรัสกับบรรดาคริสตสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: เย็นนี้นะครับเวลา1 ทุ่มครึ่งก็เชิญพี่น้องร่วมมิสาหน้าศพของเปาโลจิตดำรงเชียนพลแสนนะครับพี่ชายของท่านนายกสิริพงษ์เชียนพลแสนและก็มีสวดหน้าศพที่ศาลาปิติมหากรุณยอนบอสโกสมพรแก้วกิ่งนะครับเวลา1 ทุ่มครึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับและที่บันเนนฟาติมาท่าแลก็มีมิสาตีวานในค่ำคืนที่2นะครับมิสาเวลา1 ทุ่มครึ่งเทศโดยคุณพ่อวิมานใจนาแว่นนะครับคุณพ่อเจ้าอาวาสวัดนักบุญอานาหนองแสงนะครับและที่ชุมชนของเราก็มีสวดนะครับและก็ยินดีต้อนรับนะครับคุณบีนะครับซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของคุณพ่ออันตนเสงี่ยมดีศรีวรกุลนะครับที่มาที่วัดของเรานะครับและก็พี่น้องท่านใดที่อยากร่วมบริจาคสมทบนะครับซื้อหญ้าเทียมนะครับตารางเมตรละ200 บาทนะครับก็สามารถแจ้งได้ที่บ้านพักพระสงฆ์นะครับขอนะครับขอพระก็จะให้นะครับดังนั้นก็เราร่วมด้วยช่วยกันนะครับตอนนี้ก็มีครอบครัวของคุณพ่อเฉลิมศิลป์บริจาคมานะครับ 20,000 บาทและก็ครอบครัวคุณกรุณาสุขสง่าเจริญอุทิศให้กับดวงวิญญาณของฟังซิเซเวียถนอมสุขสง่าเจริญเป็นเงินจำนวน 2,000 บาทนะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆคนเชิญยืนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้รับพระกายและพระฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี้ปรับปรุงตนให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในพระคริสต์เจ้าด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: เชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิด
1: ขอพระ

0: ตาปาปาจะได้สำเร็จไปอาเมน
1: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า
0: พระองค์ทรงเรียกบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำ

ญญราศีทั้งแปดท่านนี้ได้ตอบสนองการเรียกของพระองค์อย่างซื่อสัตย์อุทิศตนเพื่อความรักของเพื่อนมนุษย์อย่างเข้มแข็งและได้ยืนหยัดความเชื่อของตน

0: เยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
1: ทรงพระเมตตาเธอ
0: ราชินีแห่งสันติภาพ
1: ช่วยวิงวอนเธอ
0: นักบุญโยเซฟ
1: ช่วยวิงวอนเธอ
0: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
1: ช่วยวิงวอนเธอ
0: บุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยวิงวอนเธออ
0: ัครเทวดา

บทอ่านจากพระวรสารนกุลโลกาบทที่11ข้อที่5ถึงข้อที่13เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่าสมมุติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนนั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยให้ฉันยืมขนมปังสัก3ก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉันฉันไม่มีอะไรจะให้เขากินสมมุติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากในบ้านว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูปิดแล้วลูกๆกับฉันก็เข้านอนแล้วฉันลุกขึ้นให้สิ่งใดท่านไม่ได้หรอกเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกันเขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเร้าเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่านเพราะคนที่ขอย่อมได้รับคนที่แสวงหาย่อมพบคนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะให้งูแทนปลาหรือถ้าลูกขอไข่จะให้แมงป่องหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกแล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าข้อรำพึงของวันพระราชบดีสัปดาห์ที่27มีดังนี้ครับบทอ่านที่1ท่านเปาโลบอกคริสตชนว่าพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าเพราะเขาเชื่อในการประกาศข่าวดีไม่ใช่เพราะปฏิบัติตามบทบัญญัติเท่านั้นดังนั้นให้ตั้งหน้าตั้งตาดำรงชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระองค์นั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราส่วนพระวรสารพระเยซูเจ้าบอกเราทุกคนว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับแม้แต่ท่านทั้งหลายยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกและพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านี้หรือพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความเพียรทนในการภาวนามีความไว้วางใจในพระเจ้าเยี่ยงลูกที่มีต่อพ่อถ้าเรามีเวลาสวดพระเจ้าก็ใช้เวลามาฟังเราสำคัญมากครับมีบางคนถามว่าทำไมพระเจ้าจึงไม่ตอบสนองคำภาวนาของเราทันทีทำไงจึงต้องสวดหลายครั้งเหมือนเคาะประตูของพระเจ้าหลายครั้งเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะประทานให้เราในเวลาและในสิ่งที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมหลายครั้งสิ่งที่เราวอนขอพระเป็นเจ้าให้ดีมากกว่านั้นอีกฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องสวดภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดสอนลูกให้รู้ว่าพลังของคำภาวนาอยู่ที่เมื่อเราสวดภาวนานั่นเองนั่นคือการมีความสัมพันธ์กับพระบิดาเจ้าอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089 863 3

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาและยิงประตูช่วยที